สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ต้นชั่วโมงกับผมรณกรเอี่ยมกำชัยและทีมข่าวบุญนิวส์ครับชาวศรีลังกานะครับได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศาสนสถานและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและประเทศศรีลังกาโดยมีเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายกองต้อนรับชาวต่างประเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับคณะชาวศรีลังกาจำนวน34ท่านนะครับได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายประเทศไทยในฐานะคณะทัวร์แสวงบุญโดยส่วนใหญ่นะครับก็เดินทางมาจากกรุงโคลัมโบและบางส่วนมาจากเมืองใกล้เคียงทางคณะนะครับก็ใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆในประเทศไทยเป็นระยะเวลาประมาณ6วันซึ่งวัดพระธรรมกายเป็นหนึ่งในจุดหมายครับสำคัญของการเดินทางครั้งนี้ชาวศรีลังกาหลายท่านได้เล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางมายังประเทศไทยและมีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายขณะที่บางท่านได้เคยเดินทางมาเยือนเมืองไทยแล้วแต่เพิ่งได้มีโอกาสเดินทางมา

ที่วัดพระธรรมกายประเทศไทยในครั้งนี้เป็นครั้งแรกทุกท่านนะครับก็ต่างรู้สึกยินดีแล้วก็ประทับใจที่ได้เห็นสถานที่นี้ด้วยตัวของตนเองครับเมื่อเดินทางมาถึงณเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ชาวศรีลังกาทุกคนนะครับก็ต่างรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่ความงดงามและบรรยากาศอันสงบความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้พร้อมกันนี้ได้มีโอกาสร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยณเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาตลอดการเยี่ยมชมนะครับคณะผู้แสวงบุญก็ต่างชื่นชมในความกว้างใหญ่ความสะอาดความเป็นระเบียบความสงบร่มเย็นของวัดชาวศรีลังกาหลายคนนะครับก็ต่างกล่าวว่าบรรยากาศของวัดนั้นทำให้เกิดความรู้สึกสงบใจมีความสุขและเกิดความประทับใจอย่างยิ่งและทุกท่านนะครับยังกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งใจจะกลับเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายอีกครั้งในปีหน้าสำหรับการเดินทางมาเยือนของคณะชาวศรีลังกาในครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อนำกลับไปเผยแผ่ในประเทศศรีลังกาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของวัดพระธรรมกายในการเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชาวพุทธระดับนานาชาติที่พร้อมเชื่อมโยงและเปิดต้อนรับพุทธศาสนิกชนจากทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์ให้ทุกคนนั้นได้มีโอกาสมาร่วมกันสร้างสันติภาพภายนอกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจร่วมกันครับวัดพระธรรมกายจอร์เจียสหรัฐอเมริกาครับได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นเพื่อแสวงหาความสงบและสบายผ่อนคลายจากการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือเมดิเทชันด้วยตัวของตนเองครับสัปดาห์นี้นะครับมีชาวท้องถิ่นที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียนะครับก็เข้ากิจกรรมปฏิบัติธรรมรวมทั้งสิ้น89ท่านทีเดียวครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไมเคิลนะครับวีรธรรมโมและพระอาจารย์นิกสันตะจิตโตแนะนำเทคนิคการวางใจด้วยความสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามหลักวิชาซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติที่เรียบง่ายและเป็นสากลทำให้ทุกคนสามารถมีโอกาสปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะนับถือเชื้อชาติศาสนาหรือว่าเผ่าพันธุ์ใดก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งจะนับถือศาสนาไหนก็ตามมีพื้นฐานรูปแบบใดก็ตามก็สามารถเข้าใจแล้วก็เข้าถึงความสงบภายในใจของตนได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดายครับโดยจากที่เริ่มต้นกิจกรรมใน

จากความสว่างภายนอกน้อมนำมาสู่ความสว่างภายในใจของทุกท่านหลังจากจุดไฟให้สว่างที่ภายนอกแล้วครับทุกท่านก็จุดไฟภายในให้สว่างด้วยการหลับตาเจริญสมาธิภาวนาพระอาจารย์นะครับท่านก็ได้มีโอกาสให้ข้อคิดดีๆเพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมไปถึงในการดำเนินของท่านนะครับก็เน้นย้ำเรื่องของ4 ส.สำคัญครับตั้งแต่สติสบายสม่ำเสมอมันสังเกตเช่นเดียวกันภายหลังจากจบกิจกรรมนะครับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้เล่าประสบการณ์ภายในให้ฟังนะครับว่าสมาธินั้นช่วยให้จิตใจนิ่งสงบมีสติมากขึ้นแล้วก็สามารถลดความตึงเครียดสะสมได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวพร้อมตั้งใจนะครับที่จะนำเทคนิคการประคองใจนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันวางแผนที่จะชวนคนในครอบครัวรวมถึงเพื่อนกัลยาณมิตรมาเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปในอนาคตนะครับอนุโมทนาบุญกับผู้ที่รักสันติภาพภายนอกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจที่วัดพระธรรมกายจอเจียนะครับวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์สหรัฐอเมริกานะครับได้จัดกิจกรรมวันอาทิตย์เติมบุญให้ชีวิตมีความสุขโดยมีทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมครับกิจกรรมงานบุญนะครับเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์ได้นำพาสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นหลับตาเจริญสมาธิภาวนาเข้าถึงความสุขภายในตามด้วยทุกท่านร่วมกันกล่าวคำรัตนศีล5และเข้าสู่พิธีสวดพระภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่กัลยาณมิตรพงเพ็ญทิศยากรโดยมีกัลยาณมิตรดร.สิทธิ์ชัยสุโรจน์นะครับเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเริ่มต้นที่พระประธานที่ด้านหน้าตู้พระธรรมตามด้วยนะครับจุดเทียนธูปด้านหน้ารูปภาพผู้วายชนจากนั้นก็เป็นพิธีกราบคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานครับโดยมีกัลยาณมิตรดร.จุธามาสุขบันเทิงเป็นประธานนำกราบคำถวายสาธุชนผู้มีบุญครับน้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาก่อนที่ทุกท่านจะได้รับฟังธรรมจากผู้แทนคณะสงฆ์โดยท่านก็ได้ให้ข้อคิดนะครับในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทรวมไปถึงวิธี

พ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8โดยเราจะไปสู่เป้าหมายนะครับในการพิชิตชัยที่ 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนที่จะถึงนี้สดแล้วก็สามารถส่งยอดกันได้นะครับที่เว็บไซต์ forbrightworld.com ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีครับสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15โดยอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมที่จะถึงนี้ณวัดพระธรรมกายประเทศไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับข่าวต่อไปนะครับเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกมงคลนามบนแผ่นทองของแผ่นชานพระประธานพระธรรมกายและบุญทอดพระป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาศูนย์กลางพิธีจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายบอสตันนะครับสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของประเทศไทยครับเบอร์โทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญแล้วก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางหมายเลขบัญชีที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ต้นชั่วโมงครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับรณกรเอี่ยมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

การที่มนุษย์จะมีความสุขได้ต้องเริ่มต้นที่จิตใจของแต่ละคนก่อนใจหยุดเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขแต่หากใจเป็นสุขแล้วทุกอย่างก็จะพลอยดีตามไปด้วยที่คนเราหาความสุขไม่ค่อยได้นั้นเนื่องมาจากความทยานอยากหรือบางครั้งอาจไม่มีความทยานอยากในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่กลับเป็นทุกข์ใจกับอดีตเราไปจมอยู่กับอดีตที่เคยผิดพลาดถ้าไปนึกถึงความผิดพลาดที่ผ่านมาแล้วก็จะทำให้ใจเราเศร้าหมองซ้ำร้ายกว่านั้นยังวิตกกังวลกลัวไปถึงกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจึงกลายเป็นมะเร็งร้ายในอารมณ์ที่บั่นทอนสุขภาพจิตแต่เราอยากมีความสุขหลุดพ้นจากอารมณ์อันไม่น่าปรารถนาเราต้องรู้จักปลดปล่อยวางไม่ไปนึกถึงอารมณ์นั้นเปลี่ยนอารมณ์ไม่ดีนั้นให้มาเป็นอารมณ์ดีทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำแต่ความดีอย่าให้ใจว่างจากกุศลธรรมและดีสุดต้องมันฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งแล้วเราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในพันธนสูตรว่าบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายไม่ได้กล่าวว่าเครื่องจองจำที่ทำด้วยเหล็กทำด้วยไม้และทำด้วยหญ้าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าความรักใคร่ในแก้วมณีและเครื่องประดับความอาลัยในบุตรและภรรยา

เป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงพาให้ตกต่ำเป็นเครื่องจองจำที่ผูกย่อนแต่แก้ยากบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายตัดเครื่องจองจำนั้นแล้วออกบวชเป็นผู้ไม่มีความอาลัยเพราะละกามทั้งหลายเสียได้ชีวิตเราเหมือนถูกจองจำแต่มีภพสามเป็นคุกขนาดใหญ่ดิ้นกันไม่หลุดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดต้องทนทุกข์ทรมานกันอยู่อย่างนี้มานับภพนับชาติไม่ถ้วนที่เป็นเช่นนี้และเราถูกเครื่องผูกคือโยคะถึงแปลว่าเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพเครื่องผูกคือกามเช่นอยากเห็นรูปสวยๆอยากฟังเสียงเพราะๆอยากทานอาหารอร่อยๆได้สัมผัสที่นุ่มนวลได้ดมกลิ่นหอมๆได้นึกคิดในสิ่งที่ชื่นชอบและพึงพอใจความพอใจในเบญจกามคุณทั้งหลายเหล่านี้เป็นเสมือนเชือกเกลียวแรกที่ผูกมัดเราไว้ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่รู้จบสิ้นสัตว์โลกต้องพบกับภัยในสังสารวัฏดิ้นกันไม่หลุดจิตจึงไปพบกับความเกษมสำราญมีสุขมีทุกข์คลุกเคล้ากันไปจะหาสุขจริงๆนั้นยากมีแต่หลงไหลเพลิดเพลินกันไปวันๆสภาวะของจิตเกษมจึงไม่เคยพบเจอไม่เคยรู้จักจิตเกษมหมายถึงสภาพจิตที่ไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดหลงเหลืออยู่เลยเบญจกามคุณรวมไปถึงเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพสามได้ถูกตัดขาดสะบั้นไปแล้วจิตจึงเป็นอิสระเสรีเหมือนนกที่ถูกปล่อยออกจากกรงไม่ติดขัดอึดอัดอีกต่อไปจึงมีแต่ความสุขอย่างแท้จริงพอกิเลสหมดก็พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่จะมีจิตเกษมได้อย่างแท้จริงคือผู้ที่มีใจหยุดนิ่งแช่อิ่มอยู่ในพระนิพพานตลอดเวลาซึ่งหมายถึงพระอริยเจ้าทั้งหลายหรืออย่างน้อยในเบื้องต้นก็คือผู้ที่ตั้งใจประพฤติธรรมทำใจบริสุทธิ์หยุดนิ่งอยู่เป็นประจำจนเข้าถึงฝั่งแห่งใจหยุดนิ่งเหมือนดังเรื่องของพระเตมียะโพธิสัตว์ผู้สละเครื่องจองจำแล้วออกผนวชได้สัมผัสถึงสภาวะที่จิตเกษมจากโยคะทั้งหลายมีปิติที่เกิดจากการเข้าถึงฌานสมาบัติเรามาติดตามรับฟังเรื่องราวของท่านกันเลยนะจ๊ะเมื่อครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่สุนันทสารถีได้กลับมารายงานเหตุอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในป่าใหญ่ให้พระเจ้ากาสิกราชและพระนางจันทาเทวีได้รับทราบฝ่ายพระเจ้ากาสิกราชครั้นทรงสดับคำกราบทูลของสุนันทสารถีแล้วก็ทรงสมนัสอย่างยิ่งตรัสเรียกอำมาตย์และเสนาบดีมาเข้าเฝ้าและมีพระกระแสรับสั่งเจ้าหน้าที่ทั้งหลายให้รีบจัดเตรียมรถม้าให้ประดับช้างและป่าประกาศเชิญชวนชาวประชาทั่วพระนครให้ตามพระองค์ไปด้วยทรงจัดขบวนเสด็จกินเวลานานถึง3วันจึงได้เคลื่อนคนโยธากับทั้งชาวพระนครไปเกือบทั้งหมดเมื่อถึงกราบป่าสุนันทสารถีเจ้าพระราชาทรงทอดพระเนตรบรรณศาลาซึ่งเป็นที่พำนักของพระเตมียราชกุมารพระองค์ก็ทรงโสมนัสเป็นยิ่งนักรับสั่งให้สุนันทสารถีรีบนำเสด็จกลับไปยังอาสมในทันทีเมืองพาราณสีซึ่งก่อนนั้นเคยคลาคล่ำไปด้วยผู้คนมากมายอึ้งไปด้วยเสียงผู้คนที่สนทนาปราศรัยกันในเรื่องค้าขายไม่ว่างเว้นแต่มาบัดนี้กลับว่างเปล่าและเงียบสงบราวกับเป็นเมืองร้างเหลือไว้แต่คนแก่ชราและเด็กๆ กับพวก

นักเลงสุราเท่านั้นหมู่พระประโยชน์ญาตินำโดยพระเจ้ากาสิกราชได้รีบเสด็จกลับไปยังอาสมก่อนส่วนพระนางจันทาเทวีและเหล่าสนมนางในนั้นเสด็จตามมาในภายหลังในพระราชกุมารซึ่งบัดนี้ผนวดเป็นพระฤาษีแล้วและได้เสด็จลงมาต้อนรับที่หน้าอาสมตรัสถามถึงพระพารานามัยของพระราชบิดาว่าพระองค์ทรงปราศจากพระโรคาพาธและทรงมีพระพารานามัยสมบูรณ์ดีอยู่หรือพระเจ้ากาสิกราชก็ทรงตอบว่าโยมสบายดีไม่มีโรคาพาธเบียดเบียนทรงไต่ถามทุกสุขในการดำรงชีพเยี่ยงนักบวชในป่าว่าลูกแต่มียะลูกคอยสุขสบายในวังหลวงทุกอย่างมีคนคอยปรนิบัติรับใช้แต่บัดนี้มาอยู่ในป่าที่เปล่าเปลี่ยวปราศจากผู้คนต้องลำบากตรากตรำลูกจะอยู่ได้อย่างไรพระแต่มียะฤาษีจึงถวายพระพรว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรแนวป่าที่สงบสงัดสาบกรณีก็น่ารื่นลมใจทำให้อาตมภาพเกิดความสงัดทั้งกายและใจทั้งโรคภัยก็ไม่ได้เบียดเบียนจึงยังคงพอดำรงอัตภาพให้เป็นไปได้อยู่เป็นธรรมเนียมของบุตรทั้งหลายเมื่อได้พบปะสนทนากันก็จะไต่ถามถึงการดำเนินชีวิตว่ามีทุกข์มีสุขอย่างไรเราทราบดีว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ความทุกข์เป็นพื้นฐานของชีวิตการดำรงชีพที่จะให้ราบรื่นเป็นสุขตลอดไปนั้นเป็นไปได้ยากจึงได้ไต่ถามกันเช่นนั้นเมื่อผ่านการทักทายปราศรัยขอให้คลายความระลึกถึงกันแล้วพระแต่มียะฤาษีจึงทูลถามต่อไปว่ามหาบพิตรพระองค์ยังรักษาศีล5อีกทั้งสุราเมลัยน่ะพระองค์ยังงดเว้นได้ดีอยู่หรือทั้งชนบทชายแดนและเมืองหลวงตลอดถึงท้องพระคลังยังแน่นหนาบริบูรณ์ดีอยู่หรือพระเจ้ากาสิกราชก็ทรงตอบว่าโยมยังมั่นคงในศีล5อีกทั้งสุราเมลัยก็ไม่ได้ดื่มชนบทเมืองหลวงและท้องพระคลังก็ยังแน่นหนาสมบูรณ์ดีส่วนพระเตมียะฤาษีเห็นว่าราชบิดาได้ประทับยืนนานแล้วจึงเชิญให้เสด็จขึ้นไปบนอาสมพร้อมทั้งตรัสให้พระราชาประทับนั่งตามพระประสงค์แต่พระองค์ก็ไม่ได้ประทับนั่งบนพระราชาอานนั้นด้วยความเคารพในพระฤาษีพระฤาษีจึงให้เจ้าพนักงานที่ตามเสด็จจัดการลาดใบไม้ถวายและทูลเชิญในพระราชาประทับนั่งพระองค์ก็ไปทรงประทับอีกแต่ได้ประทับนั่งที่พื้นด้วยความเคารพในพระฤาษีจากนั้นพระโพธิสัตว์จึงนำใบหมากเม่าที่หนึ่งสุกแล้วออกมาถวายและทรงเชื้อเชิญในพระราชาเสวยโดยตรัสว่ามหาบพิตรใบหมากเม่านี้เป็นของสุกแล้วปราศจากรสเปรี้ยวและรสเค็มขอมหาบพิตรผู้เสด็จมาจากที่ไกลเชิญเสวยเถิดพระราชาทรงปฏิเสธว่าโยมมีอาหารที่ได้เตรียมพร้อมมาแล้วอาหารโยมมีรสโอชาไม่ใช่ใบหมากเม่าที่มีรสจืดสนิทอย่างนี้โยมบริโภคข้าวสาลีสุกที่มีแกงและกับจำนวนมากถึงนั้นพระราชาก็ยังทรงหยิบใบหมากเม่ามากำไว้ด้วยการเคารพในพระฤาษีแล้วตรัสถามว่าพ่อเตมียะพอบริโภคอาหารอย่างนี้หรือพระโพธิสัตว์ตรัสในเชิงให้กติเตือนใจว่าอย่างนี้แหละมหาบพิตรใบหมากเม่านี้เป็นอาหารของอาตมาบุคคลอยู่ในที่สงัดมีความสงบใจแม้จะบริโภคอาหารเช่นไรก็ย่อมมีรสโอชาธรรมภาษิตนี้แสดงเห็นว่าความอร่อยของอาหารนั้นไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญของผู้แสวงหาธรรม
อีกทั้งอาหารมีไว้เพื่อระงับความ

ความหิวพยาธิภาพไปเป็นไปได้เท่านั้นส่วนว่าจะอร่อยถูกใจหรือไม่นั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สำคัญอยู่ที่ว่าขอให้เกิดเลี้ยวแรงที่สามารถนำไปทำความดีได้อย่างเต็มที่ก็พอแล้วส่วนว่าการสนทนาธรรมระหว่างพระราชากับพระเตมียฤาษีจะเป็นอย่างไรกายมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่99จากตอนที่แล้วอาจารย์ทั้ง3ท่านได้ให้คำมั่นสัญญาต่ออาจารย์เสนกะว่าพวกเราน่ะร่วมเป็นร่วมตายกันมาท่านโปรดเชื่อใจเถอะพวกเราน่ะรับประกันว่าจะไม่แพร่พรายความลับของท่านเป็นอันขาดแล้วพวกเราก็จะบอกความลับของพวกเราให้ท่านทราบในภายหลังอาจารย์เสนกะครั้นคลายความกังวลใจได้แล้วจึงค่อยๆเปิดเผยความลับของตนว่าวันหนึ่งข้าพเจ้าได้ชวนนางเรวดีผู้เป็นหญิงงามประจำเมืองไปร่วมอภิรมย์ที่สวนไม้รังวันนั้นข้าพเจ้าเห็นเครื่องประดับของนางแล้วก็อดใจไม่ไหวยิ่งมองก็ยิ่งอยากได้ภายหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ร่วมอภิรมย์กับนางแล้วเนี่ยข้าพเจ้าจึงตัดสินใจลงมือฆ่านางซะจากนั้นก็เก็บเครื่องประดับห่อผ้านำกลับไปยังเรือนของข้าพเจ้าแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่กล้านำไปใช้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องนี้ทีไรเนี่ยก็ไม่สบายใจทุกทีความรู้สึกผิดที่มีต่อนางทำให้ข้าพเจ้าไม่อาจจะทนเก็บความลับเอาไว้ได้จึงได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้สหายรักคนหนึ่งฟังแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่เคยได้บอกใครอีกเลยหลังจากฟังจบลงอาจารย์กามินทะจึงร้องว่าอ๋อมิน่าล่ะท่านอาจารย์จึงกราบทูลว่าควรบอกความลับแก่สหายนะ

ุดท้ายอาจารย์เสนกะไม่ลืมตอกย้ำว่าพวกท่านอย่าเที่ยวเผลอไปเล่าให้ใครฟังเป็นอันขาดถ้าเรื่องนี้ทราบถึงพระราชาเมื่อไรแล้วก็ชีวิตของข้าพเจ้าก็คงสิ้นเมื่อนั้นและอาจารย์เสนกะก็เป็นฝ่ายทวงถามอาจารย์ปกุสะบ้างว่าอาจารย์ปกุสะคราวนี้น่ะถึงตาท่านบ้างความลับของท่านน่ะเป็นอย่างไรไหนท่านจงเล่าให้พวกเราฟังบ้างสิอย่าได้อิดเอื้อนเป็นอันขาดได้สิท่านอาจารย์ปกุสะรับคำว่าแล้วก็เริ่มขยายความลับของตนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนพวกท่านคงจะทราบดีว่าเมื่อครั้งที่พระราชายังทรงพระเยาว์พระองค์ทรงโปรดปรานกระผมมากอาจารย์ปกุสะเท้าความอาจารย์เหล่านั้นก็รับว่าข้อนี้น่ะพวกเราทราบดีและพวกท่านทราบหรือไม่ว่าเหตุใดพระองค์น่ะจึงทรงโปรดปรานกระผมอาจารย์ปกุสะย้อนถามทั้งหมดก็ต่างปฏิเสธพร้อมกันว่าข้อนี้น่ะพวกเราไม่รู้เลยท่านปกุสะกระผมจะเล่าให้ฟังในเวลาที่พระราชาทรงพระสำราญพระองค์จะมีพระกระแสรับสั่งเรียกกระผมให้เข้าไปใกล้ที่ประทับเสมอแล้วพระองค์ก็จะบรรทมหนุนขาของกระผมอยู่บ่อยๆพระองค์จะรับสั่งแทบทุกครั้งว่าขาของอาจารย์ปกุสะน่ะนุ่มดีนะท่านเอ้ยนั่นแหละเป็นความลับยิ่งยวดในชีวิตของผมล่ะความลับอะไรกันท่านพูดให้เข้าใจกว่านี้ได้ไหมอาจารย์เสนกะซักด้วยสีหน้าหงุดหงิดอาจารย์ปกุสะจึงตอบโดยไม่อ้อมค้อมว่าก็จะอะไรซะอีกล่ะเหตุที่ขาของกระผมอ่อนนุ่มหน้าหนุนนอนน่ะก็เพราะกระผมเป็นโรคเรื้อนที่ขาจึงพยายามปกปิดเรื่องนี้มาให้ใครรู้ยกเว้นน้องชายของกระผมเท่านั้นกระผมจึงได้น้องชายนี่แหละช่วยล้างแผลใส่ยาแล้วก็เอาผ้าพันแผลน่ะตรงบริเวณขาให้มิดชิดจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเหตุใดขาของกระผมน่ะจึงมีสัมผัสนุ่มแต่หากพระองค์ทรงทราบว่ากระผมเป็นโรคเรื้อนชีวิตของกระผมก็คงหาไม่จริงๆหรือนี่กระผมน่ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยอาจารย์กามิทะอุทานขึ้นด้วยความประหลาดใจอาจารย์ปกุสะเริ่มไม่พอใจจึงค่อนแคะอาจารย์กามิทะกลับไปว่าเอาเถอะความลับของท่านไม่ถึงกับคอขาดบาดตายอย่างกระผมบ้างก็แล้วไปอาจารย์กามินทะรีบแย้งทันทีว่าใครว่าล่ะความลับของกระผมทั้งลึกทั้งลับยิ่งกว่าของพวกท่านหลายเท่านักนี่ถ้าใครรู้เข้านะมีหวังกระผมไม่มีแผ่นดินจะอยู่แน่ขนาดนั้นเชียวหรือท่านกามินทะอาจารย์ปกุสะอุทานเสียงดังอาจารย์กามินทะก็รีบห้ามว่าท่านอย่าเอ็ดไปสิเดี๋ยวกระผมก็ไม่เล่าให้ฟังหรอกเถอะน่ากระผมแค่อยากรู้เท่านั้นเองอาจารย์ปกุสะกล่าวแก้ถ้าพวกท่านแวะเวียนไปที่บ้านของกระผมในคืนข้างแรม15ค่ำอันเป็นคืนที่มืดมิดก็จะพบว่าประตูบ้านน่ะถูกปิดสนิทแต่จะได้ยินเสียงประโคมดนตรีที่หน้าประตูคล้ายกับมีงานมหรสพรื่นเริงที่เป็นดังนั้นน่ะก็เพราะว่ากระผมมีเวรกรรมประจำตัวอยู่อย่างหนึ่งคือพอถึงวันสิ้นกาลปักทีไรยักษ์ชื่อวนรเทพก็จะเข้าสิงในร่างของกระผม

างถึงตอนนั้นกระผมก็จะเสียสติส่งเสียงร้องครวญครางเห่าหอนเหมือนสุนัขบ้าอาจารย์ภูมิศักดิ์ได้ฟังก็ทำท่าตื่นเต้นแต่ก็ไม่กล้าจะพูดอะไรมากเพราะเกรงว่าอาจารย์กามินทะจะไม่พอใจตนอีกเรื่องนี้น่ะไม่มีใครทราบเลยนอกจากลูกชายของกระผมคนเดียวเท่านั้นกระผมจึงทูลพระราชาว่าควรบอกความลับแก่บุตรเพราะกระผมมั่นใจว่าไม่มีวันที่แกจะแพร่งพรายเรื่องนี้อย่างแน่นอนแต่พอถึงวันแรม15ค่ำทีไรเนี่ยแกก็จะจัดการให้กระผมนอนซะในห้องปิดประตูขังไว้แล้วหาดนตรีมาประโคมกันยกใหญ่เพื่อจะอาศัยเสียงมหรสพนั้นกลบเสียงเห่าหอนของผมพวกท่านก็ลองคิดดูเถิดถ้าพระราชาทรงทราบเรื่องนี้เข้าเนี่ยกระผมจะเหลืออะไรความลับของอาจารย์ทั้งสามล้วนเป็นเรื่องคอขาดบาดตายด้วยกันทั้งนั้นแต่ยังเหลือความลับของอาจารย์เทวินทะอีกคนหนึ่งที่ยังเหลืออยู่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

พี่ชายคนโตแต่งงานแล้วมีลูกกับภรรยาสองคนภรรยาของพี่ชายเคยมีสามีมาก่อนแล้วมีลูกติดมาหนึ่งคนพี่ชายเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้รักเดียวใจเดียวแต่ภรรยากลับไปมีชู้กับชายอื่นที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันภรรยาของพี่ชายไปมาหาสู่แล้วไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่ร่วมปีแม้ว่าภรรยาจะเจ้าชู้แต่พี่ชายก็ไม่เคยตอบว่ายอมภรรยาทุกอย่างแล้วก็ไม่เคยเล่าปัญหาชีวิตให้ใครฟังจึงเป็นคนเก็บกดเริ่มดื่มเหล้าดีแต่ว่าดื่มแล้วไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครไม่เคยบ่นว่าหรือตบตีภรรยาเลยยอมอดทนเพื่อลูกชายอันเป็นที่รักจนพี่ชาย มีอาการเป็นบ้าชวนจะเป็นบ้าพี่ชายคนโตจะเห็นภาพคนเรียกให้ตามเข้าไปพี่ชายก็จะวิ่งตามไปภายหลังวิสาวัตที่5เป็นร่างทรงพ่อกุมารจะให้พ่อกุมารไปตามกลับกลับไปจ้ะกลับจ้ะอาการจึงดีขึ้นหลังจากหายจากอาการบ้าพี่ชายก็เริ่มทำบุญตักบาตรพระทุกเช้ากินเจตลอดปีเคยตั้งกองกฐินให้วัดในจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่วันใดที่ขายของไม่ได้พี่ชายก็จะมักจะภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธทำให้จิตใจสงบขึ้นพี่ชายเคยบอกว่าจะมีคนมาเอาตัวไปแต่พี่ชายพูดว่าขอให้ได้บวชลูกชายคนเล็กเสียก่อนจึงจะไปพูดตอนที่หายบ้านแล้วนะจ๊ะไม่มีอาการแล้วจนกระทั่งลูกชายทั้ง3คนอายุครบ20ปีทุกคนแล้วจึงได้มีโอกาสบวชพระให้ลูกชายทั้ง3คนเช้าวันหลังงานบวชพี่ชายก็หกล้มหัวฟาดข้างฝาจนเส้นเลือดอุดตันในสมองแล้วก็เสียชีวิตด้วยวัย52ปีพี่ชายคนที่3มีอาชีพขับรถแท็กซี่แต่งงานกับผู้หญิงซึ่งมาทำงานที่พัทยาพี่ชายคนนี้เป็นคนเจ้าชู้มีภรรยาไม่น้อยถึง4คนก็เคยมีลูก1คนอายุ 8-9 เดือนแต่จากพี่ชายแยกจนพี่สาวของภรรยาพี่ชายจึงไม่ค่อยจะชอบพี่ชายจึงบอกให้พี่สะใภ้หนีภรรยาพี่ชายจึงหนีจากพี่ชายแล้วก็ทิ้งลูกสาวอายุ 8-9 เดือนไว้ช่วงนั้นตัวลูกเองอายุไม่ถึง10ขวบต้องช่วยเลี้ยงลูกพี่ชายคนนี้อยู่นานประมาณ2เดือนเด็กไม่ถึง10ขวบนะจ๊ะคืนหนึ่งลูกไม่รู้ว่าหลานป่วยเป็นไข้เลือดออกจึงนอนกอดหลานทั้งคืนมารู้อีกทีหลานก็ตายแล้วตายอยู่ในอ้อมกอดของลูกโดยที่ลูกก็ไม่รู้เรื่องเลยพี่ชายเสียใจมากตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพี่ชายคนที่สามก็เปลี่ยนไปโมโหร้ายชอบตบตีลูกทุกวันนี้ก็ยังไม่ชอบลูกเลยค่ะลูกเคยมีอาชีพขายของชำและขายสัตว์ป่าโชติโลอายุ16ปีขายของที่ตลาดนัดก็ได้รู้จักกับสามีได้แต่งงานกันมีลูกสาวด้วยกัน1คนสามีเขาได้เป็นผีพนันทุกๆวันเขาจะออกไปเล่นไพ่ในเช้าแล้วก็กลับเข้ามาตอนดึกลูกแทบไม่ได้เห็นหน้าเขาเลยเขายิ่งเล่นก็ยิ่งเสียพอเสียก็แอบขโมยเงินลูกไปเล่นไพ่จนลูกทนไม่ไหวเราเริ่มทะเลาะกันมากขึ้นเรื่อยๆครั้งหนึ่งเขาไปเล่นไพ่ไม่กลับบ้านเลย 4-5 วันลูกโมโหจึงไม่ให้กลับบ้าน3วันเขาก็แกล้งเอาหนังสติ๊กยิงขึ้นมาบนบ้านน่ารักดีเหมือนกันข้าวของแตกเสียหาย1ก้อนอิฐมาลูกก็ตอบโต้ไปด้วย2ก้อนหินคว้างลงมาจากบ้านชั้น2
ลงมาเราทะเลาะกันไม่เลิกถึง3วันจนเขาแอบเข้าไปในบ้านในจังหวะที่ลูกเผลอพอเจอกันก็ลุยเลยตุบตับลูกเป็นการใหญ่จากนั้นก็ออกไปลูกกลุ้มใจมากเก็บตัวอยู่ในห้อง 2-3 วันพอเพื่อนข้างบ้านจะเข้ามาดูลูกไม่อยากพบหน้าใครจึงปีนหนีไปที่หน้าต่างแล้วก็พลัดตกลงมาที่พื้นกระดูกหลังหักขาและสะโพกหลุดพอสามีกลับมาเห็นอย่างนี้จึงพูดว่าสมน้ำหน้าอยากไล่กูออกจากบ้านนี้นักแต่นั้นเขาก็เก็บข้าวของออกไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยในสุดลูกกับเขาก็เลิกกันพอลูกอายุได้22ปีย้ายมาทำงานในร้านบาร์ที่พัทยาจึงได้รู้จักและแต่งงานกับสามีคนที่สองชาวเบลเยียมเขามาเที่ยวบาร์จึงชอบลูกเพราะเห็นว่าลูกเป็นคนดีมีน้ำใจช่วยเหลือเขาเรามีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนด้วยชะตากรรมที่โหดร้ายเนื่องจากสามีคนนี้แย่หนักกว่าเดิมก็อีกผ่านไปหนึ่งปีเขาก็แอบมีภรรยาน้อยพอลูกจับได้ลูกก็บอกเขา If you love me อยู่ต้องบอกมานะว่าอยู่จะไปกับฉันหรือจะไปกับเขาที่แทนที่เขาจะตัดสินว่าจะไปอยู่กับใครเขากลับบังคับให้ลูกยอมรับภรรยาน้อยของเขาลูกก็กลุ้มใจมากคิดจะฆ่าตัวตายแต่ก็เปลี่ยนใจยอมทนเพื่อลูกต่อมาเขาก็เบื่อภรรยาน้อยคนนั้นไปเองจะได้หนึ่งปีเขาเริ่มดื่มเหล้าพอเมามาทีไรก็เห็นลูกเป็นก็สอบสายเมาแล้วก็ทุบตีเขาทุบตีลูกเรื่อยมาตีกันไปตีกันมาก็ตั้งท้องอีกท้องหนึ่งได้4-5เดือนโอ้อมิตภะลูกจึงกลับมาประเทศไทยเพื่อไปทำแท้งหลังจากทำแท้งแล้วลูกก็ไปหาร่างทรงเพื่อถามเกี่ยวกับลูกร่างทรงบอกว่าตอนนี้ลูกของลูกเนี่ยไปเป็นกุมารทองเฮ้ยทำไมเก่งอย่างนั้นเนี่ยไม่อยากไปเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วเพราะกลัวความลำบากหลังจากพักรักษาตัวลูกก็กลับมาบอกกับสามีจะบอกว่าไงขอแยกทางจากนั้นลูกจึงประชดชีวิตดื่มเหล้าเที่ยวกลางคืนแบบไม่ยอมกลับบ้านเจ้าชู้ควงผู้ชายไม่ซ้ำหน้านับๆดูแล้วก็ราวๆ20คนลูกคิดจะตามผู้ชายหลายๆคนผิดหวังในตัวลูกแต่แล้วฝันร้ายที่คอยตามหลอกตามหลอนในใจลูกเป็นเวลานานก็มีวันสิ้นสุดทำให้ลูกได้มาพบสามีในอุดมคติเขาเป็นทหารชาวอเมริกันที่มาเที่ยวที่พัทยาเราได้รู้จักกันแล้วก็คบหากันเขาซักถามเรื่องราวความเป็นมาของลูกลูกก็ลอยก็ฟังแบบไม่ปิดบังเลยแทนที่เขาจะรังเกียจเขาก็เห็นใจลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสารภาพว่าเขาอยากให้ลูกมาเป็นคู่แท้ของเขาตลอดไปแม้เขาจะมีภรรยาแล้วแต่ว่าเขากับภรรยาก็ต่างคนต่างอยู่กันนะและเรากำลังจะแยกทางกันตอนนั้นลูกก็จะไม่ค่อยจะแน่ใจในตัวเขาว่าเขาจะดีกับลูกเช่นที่เขาพูดหรือเปล่าและเรื่องราวความทรงจำมันโหดร้ายจากสามีคนก่อนยังคงเป็นแผลในใจที่ลูกไม่อาจจะลืมได้ง่ายๆ

0: ลูกจึงลองใจเขาทุกอย่างแกล้งทำตัวไม่ดีถึง9ปีจ้ะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่มาอยู่กับลูกแล้วกลับไปหาภรรยาเขาลูกเอาไปเที่ยวไปกินเหล้าเจ้าชู้ขัวผู้ชายต่อหน้าเขาหนักเข้าถึงขั้นพาผู้ชายเข้ามาในบ้านให้ตามตาตามใจแต่เขาเป็นเหมือนพ่อพระเหมือนโยมพ่อพระก็เรียกโยมพ่อไม่เคยกระโดดและขัดใจลูกเลยยอมตามใจลูกทุกอย่างแม้แต่บอกว่าสักคำก็ไม่มีลูกขอเงินไปใช้จ่ายเรื่องใดๆก็ได้เขาก็ไม่ว่าไม่ว่าลูกทำผิดเรื่องอะไรเรื่องใดเขาก็ให้อภัยลูกอยู่เสมอเขาพร่ำบอกเขาลูกว่าโอ้มีอย่างนี้ด้วยในโลกนะเธอคงเจ็บปวดมามากกับสิ่งที่ผ่านมาที่เธอทำตัวแบบนี้นะเรานะไม่โกรธหรอกและไม่โทษเธอเลยจ้ะมีจริงๆเหรอเนี่ยในโลกนี่แล้วทุกครั้งที่ญาติๆของลูกมีปัญหาทั้งเรื่องเงินและเรื่องอื่นสามีจะช่วยแก้ปัญหาให้ทุกอย่างครั้งหนึ่งคุณแม่ของลูกป่วยเขาก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลดูแลเฝ้าไข้คุณแม่อย่างดีเรากับเขาเป็นลูกแท้ๆของท่านอีกหนึ่งคนในสุดลูกยอมแพ้ในความดีของเขาในปีที่9ลูกกลับตัวกลับใจเลิกพฤติกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดตั้งใจที่จะเป็นศรีภรรยาที่ดีให้สมกับความดีของเขาเราได้จดทะเบียนสมรสกันในปี2547หลังจากเขาได้แยกทางกับภรรยาคนก่อนเรียบร้อยแล้วและลูกก็มีลูกสาวกับสามีคนนี้อีกหนึ่งคนช่วงหนึ่งปีก่อนที่จะได้จดทะเบียนลูกก็ไปเรียนเสริมสวยที่พัทยาจึงได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่ร้านเสริมสวยซึ่งไปเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของพัทยาลูกได้ดูรายการ DMC จึงเริ่มเข้าใจเรื่องราวของชีวิตต่อมาก็เริ่มแนะนำธรรมะจาก DMC ให้สามีได้รู้จักไปเข้าใจเขาเองก็มีความสนใจในพระพุทธศาสนาอยู่ก่อนแล้วเขาชอบค้นหาวัดตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็ชอบไปวัดต่างๆพอสามีรู้จัก DMC เขาก็ยิ่งศรัทธาปัจจุบันสามีทำงานในประเทศอัฟกานิสถานได้ส่งเงินมาให้ลูกที่สร้างพระธรรมกายประจำตัวเขาให้พระของขวัญคล้องคอติดตัวตลอดทั้งคอยทำอาหารถวายพระพุทธรูปทุกวันพระเขาเคยสัญญากับลูกว่าถ้าได้มาทำงานในเมืองในประเทศไทยเมื่อใดเขาก็จะบวชคำถามพี่ชายคนโตมีบุพกรรมอะไรจึงได้ภรรยาที่นอกใจสามีที่มีภรรยานอกใจกับภรรยาที่มีสามีนอกใจกรรมเจ้าชู้ของฝ่ายไหนมีมากกว่ากันคะน่าศึกษาคนที่มาบอกพี่ชายคนโตว่าคือหลังจากหายบ้าแล้วนะเราคงจำเรื่องได้ใช่ไหมจ๊ะจะมาเอาตัวไปนั่นน่ะเป็นใครทำไมเขาจึงมาบอกพี่ชายคนโตตายแล้วไปอยู่ภพภูมิใดบุญที่ได้บวชลูกชายทั้ง3คนส่งผลอย่างไรในปรโลกลูกจะมีกรรมอย่างไรหรือไม่ที่ไม่รู้ว่าหลานป่วยปล่อยหลานตายโดยไม่ได้ดูแลที่นอนกอดหลานจนตายอย่าลืมตอนนั้นเธออายุยังไม่ถึง10ขวบนะจ๊ะหลานที่ตายไปตั้งแต่เล็กตายแล้วมีใครมาอุ้มกายละเอียดเขาไปหรือไม่นี่คงมาดูมาหลายเคสนะเขาไปเกิดในภพภูมิใหม่ด้วยวิธีใดตอนนี้อยู่ภพภูมิไหนได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือไม่พี่ชายคนที่3มีความตระหนี่ในอดีตมาอย่างไรจึงมีฐานะที่ยากจนลูกกับพี่ชายคนที่3มีบุพกรรมต่อกันมาอย่างไรพี่ชายคนนี้จึงไม่ชอบลูกมาตั้งแต่เล็กๆและลูกควรทำอย่างไรเพื่อให้เขาได้เข้าใจลูกดีขึ้นลูกมีบุพกรรมอย่างไรจึงต้องมีสามีหลายคนทั้งเล่นการพนันดื่มเหล้าเจ้าชู้ทำร้ายร่างกายทุบตีมีบาปกรรมใดทำให้ลูกปีนหนีไปทางหน้าต่างแล้วก็พลัดตกลงมาที่พื้นทำให้กระดูกหลังหักและสะโพกหลุด กรรมที่ลูกทำแท้งลูกชายจะส่งผลอย่างไรลูกชายที่ถูกทำแท้งตายแล้วไปเป็นกุมารทองอย่างที่คุณทรงเจ้าบอกหรือไม่ลูกจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรทำไมลูกถึงทำตัวเหลวแหลกกับสามีคนที่สามแต่เขาก็ยังดีกับลูกเราเคยเป็นคู่สร้างคู่สมกันมาหรือไม่คะลูกจะมีวิบากกรรมอย่างไรกับการที่ลูกทำกับสามีอย่างนี้แล้วก็จะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรคะลูกและสามีคนที่สามและลูกสาวทั้งสามสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรเพราะเหตุใดลูกสาวตามบิดาทั้งสามคนของลูกจึงไม่ค่อยรักใคร่ปลองดองกันคือมีลูกสาวบิดาคนละคนกันสามคนลูกทั้งสามไม่ปลองดองกันลูกควรจะอบรมและสอนสั่งเขาอย่างไรทำอย่างไรจะสร้างบารมีกับหมู่คณะได้ตลอดไหมคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าพี่ชายคนโตมีภรรยานอกใจเพราะเป็นเศษกรรมที่สมัยตอนพี่ชายคนโตเป็นผู้หญิงก็เคยนอกใจสามีอย่างเนี้ยมาส่งผลเป็นภาพในอดีตของตัวที่เคยทำอย่างนี้มาก่อนจ้ะแต่ตอนนี้มาเป็นผู้ชายเพราะนั้นผู้ชายผู้หญิงมันจะสลับกันอย่างนี้สามีที่มีภรรยานอกใจภรรยาที่มีสามีนอกใจก็มีกรรมเจ้าชู้พอๆกันไม่ต่างกันจ้ะเช่นสามีที่มีภรรยานอกใจก็เป็นกรรมเก่าของสามีแต่เป็นกรรมใหม่ของภรรยาส่วนภรรยาที่มีสามีนอกใจก็เป็นกรรมเก่าของภรรยาแต่เป็นกรรมใหม่ของสามีจ้ะกรรมเก่าของอีกฝ่ายหนึ่งจึงเจออย่างนี้แต่เป็นกรรมใหม่ของคนที่ทำช่วงที่พี่ชายเป็นบ้าพี่ชายจะเห็นคนเรียกให้ตามเข้าไปภาพหลอนที่เห็นก็คือภาพหลอนที่เกิดจากกรรมสุราในอดีตมาส่งผลไม่ได้มีใครนำมาเรียกจริงๆจ้าเป็นเพียงภาพหลอนที่เกิดจากกรรมสุราเมื่อพี่สาวคนที่ห้าซึ่งเป็นร่างทรงพ่อกุมารให้พ่อกุมารไปตามกลับก็มีอาการดีขึ้นนั้นเพราะกรรมเบาบางลงแล้วใครจะตามกลับหรือไม่มีใครตามอาการก็จะดีขึ้นเองในทางตรงข้ามถ้ากรรมยังหนักอยู่ใครจะตามก็ไม่กลับจ้ะเพราะกรรมมันหนักอยู่นี่ใครตามก็ไม่กลับไม่ว่าจะเป็นกายละเอียดหรือว่าเป็นกายหยาบไปตามคนที่มาบอกพี่ชายคนโตว่าจะมาเอาตัวไปคือเจ้าหน้าที่เขตที่เห็นว่าพี่ชายคนโตจะหมดอายุขัยแล้วเขาเห็นในบัญชีก็มาบอกพี่ชายคนโตจ้ะซึ่งพอใกล้จะหมดอายุขัยจะเห็นกันได้เนี่ยจะเห็นกันได้พี่ชายคนโตตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและบุญบวชลูกชายทั้งสามคนจ้ะลูกปล่อยให้หลานป่วยจนตายคือหลานป่วยอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็นอนกอดหลานตอนอายุไม่ถึง10ขวบจนกระทั่งหลานตายก็ยังไม่รู้เลยจึงไม่ได้ดูแลลูกก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรแต่เป็นกรรมเก่าของหลานที่เคยฆ่าสัตว์เอาไว้มากโดยเฉพาะลูกสัตว์มาส่งผลให้ตายตั้งแต่ยังเยาว์วัยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวลูกตามทันไหมจ๊ะหลานตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ทันที ม่ได้ไปเป็นกุมารทองดังที่คนสงบอกเป็นมนุษย์แล้วจึงยังรับบุญไม่ได้จ้าพี่ชายคนที่สามซึ่งเป็นพ่อของหลานคนนี้มีฐานะยากจนเพราะในอดีตเป็นคนเคยรวยแต่มีความตระหนี่ไม่ชอบทำทานแล้วก็ไม่ค่อยจะช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องเลยวิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลให้ชาตินี้มีฐานะยากจนพี่ชายคนนี้ไม่ชอบตัวลูกมาตั้งแต่ยังเล็กๆเพราะในปัจจุบันนี้เขาฝังใจเขาคิดว่าตัวลูกน่ะทำให้ลูกของเขาตายจ้ะแต่ก็ไม่ได้มีวิบากกรรมร่วมกันมาในอดีตกับพี่ชายคนนี้ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรกันมาที่ทำให้เขาโกรธลูกต้องไปทำความดีกับเขาเรื่อยๆอย่าไปถือสาโกรธเคืองเขาสักวันหนึ่งเขาก็จะเห็นความดีของลูกเองแล้วก็เลิกโกรธตัวลูกจ้ะลูกมีสามีหลายคนทั้งดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันทำร้ายร่างกายนั้นก็เป็นภาพในอดีตทั้งหมดของตัวลูกสมัยที่เป็นผู้ชายที่ดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นกามนันเพราะชาตินั้นได้คบคนพาลที่พาลพาไปหาผิดคนพาลเหล่านั้นเป็นนักเลงสุราเจ้าชู้เล่นกามนันก็ชวนลูกให้ไปเป็นนักเลงดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นกามนันแล้วเมาแล้วก็กลับมาทำร้ายร่างกายภรรยาเชื้อนี้ยังมีอยู่จ้ะลูกปีนหนีไปทางหน้าต่างแล้วก็พลัดตกลงมาที่พื้นทำให้หลังหักสะโพกหลุดเพราะในอดีตตอนที่ลูกเป็นผู้ชายเนี่ยได้คบคนพาลได้เป็นเจ้ามือการพนันได้ตามทวงหนี้นักพนันที่ติดหนี้ลูกไปทำร้ายเขากระทั่งหลังเขาหักสะโพกหลุดฟกช้ำมีอาการเหมือนตัวลูกในปัจจุบันที่ได้เป็นเนี่ยกรรมดังกล่าวมาส่งผลจ้ะลูกทำแท้งลูกชายเมื่อกรรมส่งผลต่อไปในภพชาติเบื้องหน้าลูกก็จะโดนทำแท้งบ้างเพราะนั้นไม่ว่าจะเจตนาไงก็ตามนี่มันอย่างเงี้ยลูกก็จะโดนทำแท้งบ้างหรือมีลูกยากหรือมีโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับมดลูกถ้าโรคกับกรรมเจ้าชู้ก็จะเป็นโรคร้ายพอทำแท้งในปราธิบาตนะจ๊ะถ้าปนกับกรรมจะชู้จะมีโรคร้ายเช่นเป็นมะเร็งที่มดลูกบ้างมะเร็งเต้านมบ้างเป็นต้นจ้ะลูกชายที่ถูกทำแท้งก็ไปเกิดใหม่แล้วแล้วก็ตายเกิดตายเกิดมาหลายรอบแล้วก็ได้กรรมที่เคยทำแท้งมาก่อนในอดีตคือกรรมของเด็กที่เคยไปทำแท้งก่อนก็มาโดนทำแท้งบ้างแต่ไม่ได้ไปเป็นกุมารทองตามที่ร่างทรงบอกจ้ะร่างทรงก็คุ้นกับเรื่องกุมารทองเออาก็กุมารทองจะแก้ไขลูกก็ต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาลูกต้องปฏิบัติธรรมะให้พบพระธรรมกายในตัวปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยสัตว์ใหญ่เป็นต้นแล้วทิศบุญกุศลไปให้ลูกชายที่ไปทำแท้งเขาเอาไว้บ่อยๆจ้ะแล้วก็อธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ด้วยต้องทำบ่อยๆนะจ๊ะนี่สำคัญนะลูกทำตัวเหลวแหลกกับสามีคนที่สามแต่เขาก็ยังดีกับลูกเพราะในอดีตสามีคนนี้เคยเป็นสามีภรรยากันโดยได้ชวนกันสร้างบุญสร้างบุญกันมาจึงเป็นคู่บุญคู่บารมีกันจ้ะไม่ใช่คู่สร้างคู่สมลูกทำอย่างนี้กับสามีก็จะมีวิบากกรรมคือภพชาติต่อไปถ้าลูกเป็นผู้ชายก็จะมีภรรยาที่เจ้าชู้เหมือนตัวลูกเองในชาตินี้ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็จะมีความเบี่ยงเบนทางเพศจะใกล้ตายเห็นภาพเหล่านี้จะทำให้ใจเศร้าหมองก็จะไปมหานรกจ้ะจะแก้ไขอดีตที่ผิดพลาดต้องลืมให้หมดแล้วก็อย่าทำผิดพลาดอีกอย่างเด็ดขาดอีกทั้งต้องตั้งใจสร้างบารมีอย่างเต็มที่ในทุกบุญ ทั้งทานศีลภาวนาปฏิบัติธรรม

ะให้พบพระธรรมกายต้องให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้แล้วก็อธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ให้ได้ให้ทำอย่างนี้จริงๆทุกวันจึงจะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้ลูกสามีคนที่สามลูกสาวสามคนสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงเคยทำบุญมาประเภทตามอารมณ์บางทีก็ทำบางทีก็ไม่ทำแล้วก็นานๆทำสักทีหนึ่งจึงทำให้พลัดกับหมู่คณะมานานหลายกับแล้วจ้ะนานมากแล้วกับนั้นก็คือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายลูกสาวทั้งสามที่มีบิดาต่างกันไม่ค่อยจะปรองดองกันเพราะกรรมในอดีตของตัวลูกที่ทำทานมาโดยไม่มีความเคารพและชอบทะเลาะกับพี่น้องวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้ลูกๆทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยเคารพตัวลูกแล้วก็ทะเลาะกันกลับเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มีลูกต่างบิดากันก็มีบ้างที่ไม่ค่อยจะปรองดองกันจะแก้ไขลูกก็จะต้องให้ความอบอุ่นกับลูกทั้งสามเท่าๆกันเราจะต้องสอนให้เขารักกันให้มีความสามัคคีกันให้อภัยกันยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันให้อดทนอดกลั้นอดออมแบ่งปันสิ่งต่างๆให้แก่กันและกันเป็นต้นจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญอธิษฐานจิตตามติดไปด้วยสิทธิ์บุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

0: เราก็เห็นละว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีอะไรต่อมีอะไรในไม่เฉพาะประเทศไทยทั้งโลกแหละมันมีเปลี่ยนแปลงกันวุ่นวายกันไปหมดดินฟ้าอากาศมันก็ยังไงก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: ฝนไม่ควรจะตกมันก็ตก แดดไม่ควรจะออกมันก็จะออกแผ่นดินมันไม่ควรจะไหวมันก็ไหวไฟไม่ควรไหม้มันก็ไหม้แผ่นดินไหวน้ำท่วมสารพัดเจอกันเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าว่ากันแบบโบราณทำไมมันแปรปรวนไปได้ขนาดนี้เน้นเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเอาว่าทั้งหมดไม่ว่าดินฟ้าอากาศมันแปรปรวนไปโรคภัยไข้เจ็บมันระบาดไปแล้วก็เลยไปจนกระทั่งสงครามที่มันมีกันอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดนี้เกิดจากคนพอบุญน้อยเข้าพอบุญน้อยไอ้ความขาดแคลนต่างๆมันก็ทับทวีเข้ามาแล้วถ้าจัดการ

ไม่คิดจะแบ่งปันกันคนบุญน้อยก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเอาไว้เป็นของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แม้แต่พี่น้องที่คลานตามกันมาก็จะกลายเป็นคู่แข่งทันทีเมื่อเป็นคู่แข่งกันซะแล้วไม่ได้อย่างใจเดี๋ยวก็กลายเป็นคู่แค้นไปชิบพอมีคู่แข่งมีคู่แค้นเท่านั้นแหละกินนอนไม่มีทางเป็นสุขตอบก็ไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นคู่แข่งคู่แค้นจนถึงขนาดนั้นตอบไม่ได้แต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบเอาไว้ให้นั่นเป็นคำตอบที่เรานึกไม่ค่อยถึงพระองค์บอกว่าทันทีที่เราเกิดมาเนี่ยทันทีที่เราเกิดมา เนื่องจากธาตุในตัวของเราทุกคนล่ะมันยังไม่บริสุทธิ์เมื่อมันยังไม่บริสุทธิ์ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในตัวเรามันยังไม่บริสุทธิ์พอเกิดขึ้นมาเท่านั้นแหละหายใจฟืดแรกที่เราหายใจออกแค่หายใจฟืดแรกหายใจฟืดออกมาหายใจฟืดแรกก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์หรืออากาศเสียก็เลยสร้างขยะทางอากาศให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับโลกเพราะอะไรเพราะธาตุในตัวของเรามันยังไม่บริสุทธิ์แค่หายใจยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะความจริงอากาศในโลกนี้มันก็มีเยอะแยะอยู่แต่นั่นแหละต้องรู้ไว้ด้วยพอทันทีที่เราเกิดมาเรานี่เป็นคนหนึ่งที่สร้างอากาศไม่บริสุทธิ์ให้กับโลกอย่าไปโทษใครเราเองก็เป็นยังไม่พอของเหลวที่ออกจากตัวเราไล่ไปตั้งแต่น้ำตาน้ำมูกน้ำลายเหงื่อจนกระทั่งถึงปัสสาวะทั้งหมดนี้ก็สกปรกอีกละเพราะธาตุในตัวเรามันยังไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นของเหลวที่ออกจากตัวเรามันก็กลายเป็นขยะอีกแล้วที่เป็นแก๊สเป็นอากาศมันก็เป็นขยะที่เป็นของเหลวมันก็เป็นขยะส่วนที่เป็นของแข็งออกมาเป็นก้อนๆไม่ต้องพูดกันแหละไอ้นั่นและขยะตัวจริงและขยะทั้งสามประการนี้ตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายเราผลิตไม่เคยหยุดเลยนี่เป็นของจริงแต่เรามักจะมองข้ามไปสิ่งที่เรามองข้ามไปอย่างนี้เองแล้วเรารังเกียจไหมเราก็รังเกียจมันแต่ทันทีที่เรารังเกียจนั่นแหละถ้าไม่ได้คุณพ่อคุณแม่เป็นกัลยาณ

ไม่จำที่จำชัยฝึกให้เราก็มันของน่ารังเกียจนะมันสกปรกอยู่ใกล้ตัวอยู่ชิดกับตัวก็ยิ่งไม่สบายกายไม่สบายตัวแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่หนึ่งตอนเราเล็กๆยังกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากตัวไม่ได้ท่านไม่ช่วยทำแทนเราให้เต็มที่เราก็ยิ่งกระสับกระส่ายยิ่งอารมณ์เสียไม่ว่าเราอึไม่ว่าเราชีถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่รีบดูให้เราเราช่วยตัวเองไม่ได้ก็ได้แต่ร้องไห้ไปแอนร้องไห้แต่ละครั้งไม่คิดไม่เป็นไรแต่ถ้าคิดฝากด้วยถ้าไม่คิดนั่นแหละอันตรายแล้วล่ะเป็นอันตรายทั้งตัวลูกเองเป็นอันตรายทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยทำไมเพราะนั่นน่ะกำลังเพาะนิสัยเจ้าโทสะให้กับลูกตรงนี้อย่ามองข้าม เรากำลังเพาะนิสัยเจ้าโทสะให้กับลูกเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองนอกจากท่านสร้างโทสะให้กับลูกแล้วเห็นว่าลูกนอนอยู่ในเปลนั่นแหละแต่ใจของแกน่ะออกติดตามแม่แล้วแม่ช่วยทีพ่อช่วยทีอยู่ไหนก็ไม่รู้ละไอ้ที่แกร้องให้มาช่วยแกคุณพ่อคุณแม่จะอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่ทั้งที่แกนอนอยู่ในเบาะนั่นแหละใจแกออกติดตามแม่อยู่ไหนพ่ออยู่ไหนออกติดตามเลยไอ้ออกติดตามนั่นแหละเจอหรือไม่เจอก็ไม่รู้ละแกก็ออกติดตามจนกว่าแม่พ่อจะกลับมาช่วยแกทำความสะอาดบางทีร้องจนกระทั่งหมดแรงออกติดตามด้วยร้องด้วยจนกระทั่งหมดแรงพอหมดแรงเขาเริ่มหลับไปเลยก็แช่อึแช่ฉี่ก็ตามทีสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่คิดก็ไม่แปลกแต่ถ้าคิดนั่นแหละโกรธจนกระทั่งหมดแรงแล้วก็หลับแล้วก็อีตอนยังไม่หมดแรงใจออกตระเวนตามพ่อตามแม่นั่นคือเพราะนิสัยใจชอบเที่ยวออกนอกตัวเมื่อใจชอบเที่ยวชอบตะเลิดออกนอกตัวจนเคยนี่ก็คือเด็กที่ปัจจุบันเรียกว่าเด็กไฮเปอร์ใจแกตะเลิดกันก็จะเป็นอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่คิดก็แล้วไปถ้าคิดนั่นคือสิ่งที่ผู้ใหญ่ผิดพลาดเอาไว้เป็นโรคที่ทำให้แก่ลูกของเราเพราะเจ้าโทสะเพราะนิสัยใจตะเลิดไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพอลูกโตขึ้นมาอีกหน่อยพอจะเริ่มช่วยตัวเองได้บ้างคุณพ่อคุณแม่

ประเภทหนึ่งรักโรครักลูกมากเลยทำทุกอย่างให้ลูกเป็นอย่างดีทุกอย่างเลยตั้งแต่นอนแบะเบาะก็ทำให้อย่างดีไม่ต้องร้องไม่ต้องอะไรเลยพอโตขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ทำให้ทุกอย่างเพื่อจะให้ลูกสะอาดเพื่อให้ลูกอารมณ์ดีเกิดอะไรขึ้นลูกได้ช่วยตัวเองไม่เป็นนี่ก็เป็นเสียหายอีกประเภทหนึ่งอีกแล้วแล้วถ้าต่อไปไม่มีใครช่วยแกแกก็โกรธอีกด้วยมีความรู้สึกว่าก็แกทำไม่เป็นนี่ทำไมไม่ช่วยแกก็เป็นการเพราะนิสัยเจ้าโทสะอีกอย่างหนึ่งอีกด้วยมันแปลกนะไม่ดูให้ดีก็เสียนิสัยได้ ดูอย่างดีแต่ผิดจังหวะควรจะฝึกแกให้หัดทำความสะอาดเป็นตั้งแต่เล็กไม่สอนแกกลับมาทำให้แกแต่เลยช่วยตัวเองไม่เป็นก็เลยได้ลูกพิการทางจิตมาอีกเหมือนกันคือโกรธคนง่ายใครไม่ช่วยแกแล้วตลอดชีวิตคนพวกนี้ก็จะช่วยใครไม่เป็นมีแต่จะเรียกร้องให้คนอื่นมาทำให้แกพูดอย่างนี้บางทีเราอาจจะไม่เชื่อแต่ในพระไตรปิฎกมีหลวงพ่อเองก็อ่านไม่อยากจะเชื่อในสมัยพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งมีศรัทธามาบวชในพุทธศาสนาแต่ว่าเมื่ออยู่ที่บ้านคงฐานะดีมากๆปัญญาก็ใช้ได้จึงมาบวชแต่พอมาบวชเข้าเนื่องจากตั้งแต่เล็กมาไม่เคยช่วยตัวเองอะไรเลยขออภัยแม้แต่ก้นอึแล้วก็ไม่เคยล้างเพราะมีคนมาล้างให้ต้องมีคนล้างให้พอมาบวชไม่มีคนล้างก้นให้ปล่อยเอาไว้จนกระทั่งนอนขึ้นเรื่องนี้เพื่อนพระภิกษุรู้เข้าก็เลยเฮ้ยไงเป็นเงี้ยท่านก็บอกว่าท่านไม่เคยล้างก้นมาตั้งแต่เด็กแล้ว เรื่องนี้ไม่น่าเชื่อไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงก็ต้องเรียกประชุมสงฆ์แล้วเขาบอกว่าเป็นพระวินัยนะต่อแต่นี้ไปพระภิกษุ แล้วต้องล้างก้นเองดูมันไม่น่าเชื่อแต่ดูเถอะมีลูกเลี้ยงลูกไม่เป็นแล้วส่งผลอย่างนี้ทำไมส่งผลอย่างนี้ก็หาเหตุกันไม่ค่อยเจอต้นเหตุอยู่ที่ธาตุในตัวเราไม่บริสุทธิ์เมื่อไม่บริสุทธิ์มันก็มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เตรียมไม่พร้อมก็เลยผลิตลูกที่เป็นปัญหากับสังคมขึ้นมาไม่ดูแกให้ดีตั้งแต่เล็กก็เพราะโทสะถ้าดูก็ดีตั้งแต่เล็กก็รอดตัวแต่พอถึงวัยแกจะช่วยตัวเองได้กลับไม่ฝึกให้

แกทำความสะอาดให้เป็นแกเลยไม่เคยช่วยตัวเองเพราะรักลูกบ้างถนอมบ้างฐานะเราก็ดีก็เลยกลายเป็นคนอย่างนี้ไปรักมากก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยมากก็ไม่ได้สิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่มาของแม้การสร้างบารมีสิบทัศน์ที่ว่านะบารมีที่เก้าเมตตาบารมีดูให้ดีบารมีที่สิบอุเบกขาบารมีถึงคราวเองจะต้องช่วยตัวเองให้เป็นต้องปล่อยให้เขาช่วยตัวเองเมตตามากนักผลสุดท้ายขนาดโตแล้วมาบวชก้นเน่าอื้อบารมีถึงต้องมีทั้งสิบทัศน์เนี่ยฝากไว้เราได้ยินคำว่าบารมีกันมาเมื่อกี้เพลงก็จบมาแล้วบารมีสิบวันนี้ที่เรามาสร้างบุญกัน วันอาทิตย์ต้นเดือนก็อยากได้บุญบุญมากเข้ามากเข้าก็กลั่นตัวกลั่นเป็นบารมีหลวงปู่ค้นให้ตรงนี้นอกพระไตรปิฎกหลวงปู่ค้นให้ใช้ให้ใครค้นใช้ให้ชุดของคุณยายอาจารย์พวกเรานั่นแหละค้นในโรงงานทำวิชาค้นเราก็เลยจารึกแล้วก็บันทึกเอาไว้อยู่ในหนังสือมรดกธรรมซึ่งเป็นเทศของหลวงปู่ทิ้งเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังให้พวกเราก็ไม่ทราบได้อ่านกันหรือไม่ก็ขอย่อๆให้ฟังบุญที่ตั้งใจทำรวมกันมากเข้ามากเข้าก็จะกลั่นตัวเองได้เป็นบารมีมีอานุภาพมากขึ้นมีอนุภาพด้วยนะใช่เพราะถ้าว่าไปแล้วบุญคืออะไรบุญถ้าว่าไปก็เป็นอุปมาเสมือนพลังงานชนิดหนึ่งแต่เป็นพลังงานที่แตกต่างจากพลังงานทั้งหลายในโลกตรงที่ว่าพลังงานทั้งหลายน่ะมันผลิตจากของนอกกายเราพลังงานไฟฟ้าเราก็รู้จักนั่นแหละเอาเครื่องปั่นไฟมาเดี๋ยวก็ได้พลังงานไฟฟ้าเอาสารเคมีมาผสมกันเดี๋ยวก็เกิดพลังงานไฟฟ้าได้เช่นในแบตเตอรี่นั่นแหละแสงแดดก็เป็นพลังงานชนิดหนึ่งไฟฟ้าเป็นพลังงานชนิดหนึ่งไอน้ำเป็นพลังงานชนิดหนึ่งพลังงานเหล่านี้มันก็มีฤทธิ์มีเดชของมันไปมีฤทธิ์มีเดชทั้งด้านบวกด้านลบไฟฟ้าถ้ากำลังดีเอามาใส่เตารีดปล่อยเข้าเตารีดเดี๋ยวรีดผ้าได้ถ้ากำลังดีปล่อยเข้าไปในหลอดไฟก็ได้ความสว่างมาใช้ถ้ากำลังดีปล่อยเข้ามาในพัดลมพัดลมก็หมุนได้ลมเย็นๆมาใช้ถ้าน้อยเกินไปก็ไม่ได้เรื่องทำมากไปเดี๋ยวถ้าไฟไหม้พลังงานที่อยู่ทางโลกไม่ว่าพลังงานไอน้ำพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงแดดเป็นพลังงานที่มีคุณก็ได้มีโทษก็ได้ต้องไประมัดระวังแต่ว่า

พลังงานที่เกิดจากบุญหนึ่งต้องเกิดที่ในใจไม่ใช่เกิดข้างนอกตัวโน้ตเอาไว้ให้ดีนะบุญเนี่ยเป็นพลังงานแต่เป็นพลังงานที่ไม่เกิดที่ไหนนอกจากเกิดในใจของเราทำทานปุ๊บบุญก็เกิดเกิดที่ไหนเกิดที่ในใจของเรามันฆ่าความตนีได้ดังควับไปเลยแล้วก็มันทำให้ใจเบิกบานก็ได้นั่นคือบุญมันเกิดจากในใจของเรารักษาศีลวันนี้ตั้งใจรักษาศีลตั้งแต่ไม่ฆ่าไม่ลักไม่เจ้าชู้ไม่แล้วไงล่ะก็คือทั้งหมดนะคือศีลที่รักษานั่นคืออะไรสิ่งใดที่ทำใครกระทำกับเราและทำให้เราเดือดร้อนอกเดือดร้อนใจสิ่งนั้นเราจะไม่ทำกับคนอื่นคือเห็นใจตัวเองเป็นแล้วก็เห็นใจคนอื่นเป็นทำให้เรารักษาศีลบุญมันก็เลยเกิดในใจของเราก็เป็นบุญชนิดหนึ่งเกิดในใจเหมือนกับบุญที่เกิดจากทำทานไหมไม่เหมือนหรอกแต่ก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ชนิดหนึ่งยิ่งเกิดมากเท่าไหร่ก็ดีกับตัวของเรามากเท่านั้นและก็ดีกับคนอื่นรอบข้างมากเท่านั้นบุญมีอานุภาพแปลกตรงนี้คือน้อยก็ดีมากก็ดียิ่งมากก็ยิ่งดีแล้วเกิดในใจนะไม่ได้เกิดที่อื่นนี่บุญจำไว้เป็นพลังงานชนิดหนึ่งแต่เป็นพลังงานที่แตกต่างกับพลังงานที่เกิดในโลกชนิดอื่นๆเพราะบุญต้องเกิดในใจเมื่อเกิดแล้วเลยเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มีแต่คุณไม่มีโทษพลังงานอย่างอื่นมีคุณบ้างมีโทษบ้างต้องไประวังเอาไม่ระวังไม่ได้มันเกิดนอกตัวไฟที่เราใช้หุงข้าว มันก็มีพลังงานแต่รู้ไว้นะมันมีทั้งคุณมันมีทั้งโทษระวังดีๆก็หุงข้าวกินได้ไม่ระวังให้ดีมันก็ไหม้บ้านได้จะมากจะน้อยไม่ระวังไม่ได้แต่บุญจะน้อยก็ดีมากก็ดียิ่งมากก็ยิ่งดียิ่งกว่านั้นบุญกลั่นตัวเองได้อีกด้วยหลวงปู่ได้ค้นทิ้งเอาไว้ให้จารึกไว้ให้ว่าดวงบุญเมื่อรวมตัวกันเข้า เป็นดวงสว่างดวงสว่างนี้นั่นแหละแล้วแต่เวลาทำบุญแล้วถูกส่วนขนาดไหนเช่นทำทานก็ทำในตัวเองนี่แหละทำทานเต็มใจทำกับไม่เต็มใจทำบุญได้ไม่เท่ากันไอ้ตอนทำเต็มใจทำเต็มใจทำแต่ตอนนั้นอารมณ์ดีก็อารมณ์ไม่ดีคุณภาพบุญก็ไม่เท่ากันพอทำบุญผู้ที่มารับทานของเราจะทำทานกับคนทำทานกับคน
ก็ได้บุญ

คนที่มีศีลกับไม่มีศีลมารับทานของเราไปก็ได้บุญไม่เท่ากันพระมารับเป็นเนื้อนาบุญมารับทานของเรามีศีลมากกว่าก็ได้บุญมากกว่าที่ทำทานกับคนพระก็มีศีลบริสุทธิ์ไม่เท่ากันขึ้นอยู่ท่านฝึกตัวเองขนาดไหนก็อีกเหมือนกันทำให้ได้บุญเท่ากันไม่เท่ากันสิ่งเหล่านี้มีจารึกเอาไว้แล้วในพระไตรปิฎกเราเข้าวัดมาก็พอทราบกันอยู่เพียงทบทวนให้แล้วอย่างไรบุญทำแต่ละครั้งมันไม่เท่ากันทำถูกส่วนเนี่ยได้บุญเนี่ยดวงบุญเนี่ยวัดกันเป็นสว่างเป็นคืบเป็นศอกเป็นวาเป็นวาวาก็ได้แต่ว่าทำด้วยความไม่เต็มใจหรือเต็มใจไม่ถูกเนื้อนาบุญก็ได้แค่เป็นเพียงหยดเป็นหยาดเท่านั้นแหละเหมือนอย่างกับจุดไม่ขีดขึ้นมาอย่างนั้นแหละสว่างวาบในใจเหมือนอย่างแค่หิ่งห้อยแสงสว่างของหิ่งห้อยแค่นั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยทำบุญแล้วตั้งแต่เต็มใจแล้วเรามีความบริสุทธิ์กายวาจาขนาดไหนแล้วใครเป็นเนื้อนาบุญสิ่งเหล่านี้มีองค์ประกอบอยู่ในตัวทำบุญในสิ่งของชนิดเดียวกันแต่องค์ประกอบที่ต่างกันเลยได้บุญไม่เท่ากันเพราะต้องการจะให้พวกเราได้บุญเต็มที่กันคุณยายทองสุขถึงได้ค้นวิธีบูชาข้าวพระทิ้งเอาไว้ให้บอกนี้ถ้าจะทำบุญบูชาข้าวพระให้ได้เต็มที่หนึ่งหน้าวัตถุที่เอามาทำบุญทำทานเนี่ยคัดแล้วคัดอีกสองหน้าเราเองตั้งใจนะไม่ตั้งใจไม่ได้สักแต่ว่าทำไม่ได้สามหน้าศีลของเราต้องดีด้วยหน้าสี่นั่งสมาธิอีกด้วยหน้าห้าถ้านั่งสมาธิดีแล้วแม้นั่งสมาธิเดียวๆก็นั่งสมาธิเป็นทีมบรรยากาศแห่งความสงบบรรยากาศแห่งความเป็นทีมมันก็ต่างกับเดียวๆเลยนะสารพัดองค์ประกอบยิ่งมีผู้มีธรรมอย่างเมื่อสมัยคุณยายมีชีวิตอยู่ท่านช่วยคุมบุญคุมใจให้เราคุมกายละเอียดให้เราบุญมันก็เลยเต็มที่ขึ้นมาอีกหน้าแล้วแม้ตัวเราเองวันนี้ใจนิ่งระดับหนึ่งว่ามันสงบสงบดีวันนี้เข้าถึงดวงปฐมมรรควันนี้เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดวันนี้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวบุญก็ได้ไม่เท่ากันมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองอีกองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยหลวงปู่กับทีมงานทำวิชาในสมัยที่หลวงปู่มีชีวิตอยู่ท่านคนแล้วก็จารึกทิ้งเอาไว้ให้บางคนก็ได้อ่านบางคนก็ไม่ได้อ่านก็ขอฝากไว้ถ้าใครจะอ่านสิ่งเหล่านี้อยู่ในหนังสือมรดกธรรมที่บันทึกเอาไว้ก็เอาละบุญเป็นพลังงานบริสุทธิ์แต่เราต้องทำเองเกิดที่ไหนเกิดในใจของเราและต้องทำให้ถูกองค์ประกอบแล้วไงก็มีอนุภาพตามกำลังบุญและบุญนี้เมื่อตั้งใจทำมากเข้ามากเข้าอ๋อกลั่นตัว

รันตัวเป็นบารมีหลวงปู่ให้ทีมงานคำนวณเอาไว้อีกอ๋อเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวแล้วสามารถคำนวณได้ดวงบุญสว่างขนาดคืบหนึ่งนี่กลั่นเป็นบารมีนี่เหลือประมาณสักนิ้วหนึ่งเด่นนิ้วบารมีสะสมมากเข้ามากเข้าดวงรมบารมีก็โตเป็นคืบเหมือนกันความจริงก่อนจะเป็นอุบารมีนะอุปบารมีด้วยซ้ำไปแต่เอาแหละรวบรวมบุญกลั่นเป็นบารมีบารมีเมื่อมากเข้ามากเข้ากลั่นตัวอีกกลั่นยังไงกลั่นเป็นรัศมีโอ้กลั่นอีกเหมือนกันกลั่นเป็นรัศมีกลั่นให้เป็นกำลังกลั่นให้เป็นฤทธิ์ก็เป็นชั้นๆเข้าไปเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างบารมีมากเข้ามากเข้าบุญก็กลั่นเป็นบารมีบารมีก็กลั่นเป็นรัศมีกลั่นเป็นกำลังกลั่นเป็นฤทธิ์อย่างที่ว่ามา แล้วยังไงพระอรหันต์ท่านก็สร้างบุญตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สร้างบารมีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งท่านสามารถปราบกิเลสที่ทำให้ใจคุณที่ทำให้ธาตุในตัวธาตุในใจคุณได้บริสุทธิ์ปราบได้แล้วแต่ว่าเนื่องจากปราบกิเลสปราบได้แต่ว่ารอดตัวแล้วโลภไม่เป็นโกรธไม่เป็นหลงไม่เป็นโง่ไม่เป็นแต่รัศมีเมื่อเทียบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทียบกันไม่ได้เหตุนี้เวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปไหนเสด็จไปไหนรัศมีสว่างออกรอบกายของพระองค์นะ1 วาแต่พระอรหันต์ทั่วไปนะไม่มีรัศมีออกมาขนาดนั้นหรอกก็ขึ้นอยู่อย่างที่บอกมาบุญกลั่นตัวได้เป็นบารมีบารมีกลั่นได้เป็นรัศมีรัศมีกลั่นได้อีกเป็นอะไรเป็นกำลังเป็นฤทธิ์เป็นงั้นน่ะใช่เพราะฉะนั้นพระอรหันต์แต่ละรูปบางท่านรัศมีท่านก็ใช้ได้ทีเดียวไม่ถึงพระพุทธเจ้าแต่ก็มีแต่กำลังที่จะเหาะยังไม่ได้บางองค์เหาะได้เป็นว่าเล่นเช่นพระโมคคัลลานะเมื่อท่านเหาะได้ท่านก็เลยไปเยี่ยมใครไปดูเถอะท่านผู้นี้เมื่อมีชีวิตอยู่ทำบุญแล้วละโลกไปไหนอ๋อละโลกแล้วท่านนี้ไปสวรรค์ชั้นไหนสวรรค์ก็มีเป็นชั้นๆอีกเอาทำไมล่ะก็ขึ้นอยู่ว่าไอ้ตอนที่สร้างบุญนั่นแหละตัวเองทำบุญแต่ละครั้งเนี่ยทำองค์ประกอบครบมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นละโลกไปเป็นเทวดาแล้วเทวดานางฟ้าก็เป็นชั้นๆตามกำลังบุญที่ตัวฉลาดในการสร้างมา เมื่อไปพบอย่างนั้นแล้วก็มาบอกใครมาบอกมนุษย์บอกพ่อเองแม่เองลุงป้าน้าอาเองพรรคพวกเองละโลกไปแล้วคนนั้นไปเป็นนางฟ้าคนนี้ไปเป็นเทวดาแต่ก็ต่างชั้นกันไปตามอะไรตามความ

ความประณีตในการสร้างบุญของตัวเองมันก็มากันอย่างนี้ความประณีตในการสร้างบุญก็ต่างกันมันก็เลยพ่อให้ผลต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเอ้าใครอยากจะตอบแทนพระคุณท่านเหล่านั้นเคยมีคุณกับเราเพราะฉะนั้นทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเหล่านั้นเหล่านั้นได้นะเพิ่มบุญให้กับท่านไปด้วย เอ้าก็ใครทำบุญใครก็ได้ไม่ใช่เหรอก็ถูกแล้วเราทำบุญอุทิศให้แล้วเขาจะได้เหรอได้ถ้าเราตั้งใจเปิดใจอุทิศให้เขาแล้วเขาอนุโมทนาด้วยรับควาบได้เลยเหมือนกันเหมือนอะไรเหมือนอย่างกับนั่นแหละข้าวปลาอาหารเนี่ยแม่เนี่ยของแม่เองแล้วไงล่ะ ถ้าป้อนให้ลูกนะลูกมันอ้าปากกินมับเนี่ยนมแม่เนี่ยกินมับก็ไปของแม่นะใช่ของแม่นะถ้าลูกก็ได้แต่ถ้าไอ้ลูกคนไหนแม่ป้อนแล้วมันไม่อ้าปากดูนมแม่ก็เองก็อดอยู่นั่นแหละก็เรื่องของเองอีกแหละมันก็เป็นอย่างเงี้ย ขณะเดียวกันพระโมคคัลลานะท่านก็ไปเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ก็รู้นะไอ้นี่ดื้อขนาดไหนเกเรขนาดไหนท่านก็ไปดูให้อ้าวเกเรขนาดนี้และสร้างบาปขนาดนี้ตกนรกขนาดนี้ไม่เท่ากันอีกนะเป็นขุมต่างกันไปท่านไปดูแล้วท่านก็มาบอกให้ เพื่อมาเตือนสติคนที่ยังมีชีวิตอยู่บาปอย่าทำนะทำแต่บุญพุทธองค์ก็ตรวจให้มีบางเรื่องที่อยากฝากไว้คนทำบาปด้วยกันแต่เมื่อถึงเวลาแล้วผลปรากฏว่าบางคนทำบาปตกนรกเลยบางคนทำบาปแล้วมันก็ยังไม่ตกนรกมันก็ยังเฉยอยู่ยังไม่เป็นไรมีด้วยเหรอมีไปทำบาปด้วยกันนี่แหละก็เลยมาต้องมาถามพุทธองค์ทำไมเป็นงั้นล่ะท่านก็บอกว่าถ้าเรามีน้ำอยู่ในขันสักขันหนึ่งอีกคนเขามีน้ำอยู่โอ่งหนึ่งมันไปทำบาปมันด้วยกันบาปนั้นน่ะมากจำนวนก็อุปมาเหมือนเกลือสักช้อนหนึ่งหรือสักทัพพีหนึ่งถ้าไอ้คนที่มันมีน้ำอยู่ขันหนึ่งเอาเกลือใส่ไปตั้งทัพพีหนึ่งไอ้น้ำขันนั้นน่ะกินไม่ได้หรอกเข็มปีเลยแต่ไอ้คนที่มันมีน้ำอยู่โอ่งเติมเกลือลงไปทัพพีหนึ่งมันก็ยังเฉยๆไม่รู้อะไรคนที่ตัวเองบุญน้อยอยู่ไปทำบาปเข้าไปหนักก็เลยตกนรกเปรี้ยงทันทีที่เขาเคยทำบุญมาเยอะพลังเผลอไปทำบาปเข้าจำนวนบาปเท่ากันแต่จำนวนบุญเขาเยอะอยู่เหมือนไอ้น้ำมันมีอยู่องค์หนึ่งเติมเกลือไปแค่ทัพพีเดียวมันไม่ตกนรกมันยังไม่เป็นอะไรถ้าดูไม่เป็นก็คิดว่าเอ๊ะทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วบุญบาปไม่มีแต่ทุนมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นผลออกไม่เหมือนกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชาวพุทธอย่างเราที่เข้าวัดแล้วยิ่งต้องมีความละเอียดละออให้มากอย่างนี้ถ้าไม่มากไม่ได้ถ้าไม่มากมันจะเกิดโทษยังไง

จะเอาไปรอดได้ตัวเองคนที่อยู่ข้างๆตัวเราไม่สามารถอธิบายรายละเอียดให้เขาเขาจะไม่คิดจะทำบุญเช่นเดียวกับเราเป็นลูกเป็นหลานเราก็ไม่เชื่อว่าบุญมีบาปมีแค่นี้เราก็จะเดือดร้อนแล้วทำไมล่ะก็เราทำบุญเต็มที่แต่ลูกหลานทั้งบ้านมันไม่ทำมันก็มีเรื่องรกหูรกใจมาให้เราไม่จบอีกนั่นแหละอยู่ในประเทศไทยถ้าไม่ตั้งใจช่วยไม่ตั้งใจศึกษาธรรมะให้ดีแม้ตัวเองทำบุญแต่ขาดความสามารถในการไปชักชวนลูกหลานเดี๋ยวลูกหลานมันก็ลงไปกลางถนนนั่นนะแล้วมันก็ก่อเรื่องให้เราก็เดือดร้อนอีกเพราะมันอยู่ในประเทศเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ควรศึกษาก็ต้องศึกษานะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละเรื่องอย่าดูเบานั่นแหละก็รู้อยู่ว่าโควิดงวดนี้ทั้งโลกสะเทือนทำไมจึงสะเทือนขนาดนี้นะโควิดระบาดทั้งโลกเลยก็ฟ้องว่าทั้งโลกคนในยุคนี้ไม่ค่อยรู้จักบุญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่นอกศาสนาพุทธเขาไม่รู้จักบุญเขารู้จักแต่ความดีขั้นต้นเช่นรู้ว่าการทำสังคมสงเคราะห์เนี่ยดีเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ช่วยช่วยกันได้บุญนะได้บุญทำทานจำนวนเท่ากันแต่ว่าได้บุญไม่มากนักเพราะเก็บรายละเอียดไม่ได้อย่างที่ว่าส่วนพวกเราที่เป็นชาวพุทธนะได้ศึกษาได้รับฟังกันมาเยอะเพราะฉะนั้นทำบุญเท่ากับคนอื่นแต่ได้บุญมากกว่าพวกเราเองอาจไม่ได้เฉลียวใจก็ต้องมาเล่าให้ฟังมาพูดให้รู้แล้วไม่พอต้องขยายความรู้เหล่านี้ไปให้คนอื่นด้วยถ้าไม่ขยายความรู้เหล่านี้ให้คนอื่นก็ยังอยู่ในประเทศเดียวกันอยู่ในโลกเดียวกันมีอะไรก็กระทบกระเทือนถึงกันเหมือนอย่างนั่งเรือลำเดียวกันถ้าเรือลำนี้มันเป็นอะไรไปมันก็เดือดร้อนด้วยกันอีกนั่นแหละก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดกันเพราะฉะนั้นใครรู้ธรรมะแล้วก็รู้แล้วไว้เพื่อปฏิบัติตัวเองก็พอแล้วบอกว่าไม่ได้ถ้ารู้แล้วเอาไว้เพื่อปฏิบัติตัวเองไม่สอนใครถ้าอย่างนั้นปู่ย่าตาทวดของเรารู้แล้วไม่สอนมาถึงพวกเราป่านนี้เราก็โง่เหมือนกับผู้ที่ไม่มีศาสนาเหมือนกันไอ้ที่เราฉลาดจนกระทั่งมานั่งฟังธรรมะกันมานั่งทำบุญกันอยู่ทุกอาทิตย์ต้นเดือนกันเพราะปู่ย่าตาทวดของเราท่านศึกษาทำแล้วท่านไม่หยุดแค่นั้นศึกษาแล้วท่านก็เอามาปฏิบัติปฏิบัติได้ผลแล้วท่านก็ไม่หยุดแค่นั้นท่านก็เผยแผ่หรือก็นั่นแหละถ่ายทอดสั่งสอนมาถึงพวกเราเราจึงได้รู้ถ้าท่านไม่เผยแผ่ไม่สั่งสอนเราเราก็ไม่รู้ก็คงโง่เหมือนกับผู้ที่ยังมาไม่ถึงพุทธศาสนารู้แล้วช่วยกันเผยแผ่ขนาดนั้นก็ไม่พอทำไมไม่พอ เพราะพระศาสนาเพราะพระศาสนาพระศาสนาเองไม่มีใครถ้าไม่ฝึกตัวเองให้ดีถามว่าพระพุทธศาสนาจริงๆตั้งอยู่ที่ไหนพระพุทธศาสนา

จริงๆแล้วตั้งอยู่ที่ไหนหลายคนก็บอกว่าตั้งอยู่ที่วัดตรงไหนของวัดเดี๋ยวก็จะหาไม่เจอเพราะแม้วัดก็ยังมีวัดร้างได้พระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนจะอยู่ที่วัดมันก็ถูกแต่มันถูกเปลือกเปลือกพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนถ้าให้ชัดเจนพระพุทธศาสนาอยู่ในใจเจ้าค่ะอยู่ในใจของใครก็ใจของที่นั่งฟังกันอยู่นี่แหละพระพุทธศาสนาอยู่ที่ใจถ้าใจของเราหนึ่งเข้าใจธรรมะขนาดไหนแล้วนำไปปฏิบัติได้ขนาดไหนปฏิบัติแล้วนำไปเผยแผ่ขนาดไหนนั่นคือความมั่นคงของพระพุทธศาสนามันอยู่ในใจเราไงล่ะแต่ขนาดมั่นคงนะช่วยกันเผยแผ่แล้วก็ตามถึงคราวพระศาสนามีภัยได้ด้วยนะได้ถึงคราวพระศาสนามีภัยก็ยังต้องช่วยกันลุกขึ้นมาป้องกันอีกด้วยอย่าว่าแต่ที่ไหนเลยพระพุทธศาสนาที่อยู่ในใจของพวกเราแล้วเราก็ช่วยกันสร้างวัดกันมาถึงคราวภัยมาถึงวัดได้ด้วยเหมือนกันภัยมาถึงคนที่อยู่ในวัดนี้ด้วยเหมือนกันเพราะบางครั้งบางคราวก็มีคนเข้าใจผิดคิดทำลายวัดคิดทำลายพวกเราก็ต้องลุกขึ้นมาช่วยกันป้องกันอีกเหมือนกันแต่วิธีป้องกันก็ต้องการป้องกันให้ถูกถ้าป้องกันไม่ถูกกลายเป็นการสร้างบาปอีกด้วยเมื่อภัยเกิดกับพระพุทธศาสนาไม่ว่าเกิดกับพระพุทธศาสนาในประเทศไหนต้องช่วยกันป้องกันและต้องป้องกันให้ถูกวิธีถ้าผิดวิธีก็ไม่ได้ถ้าผิดวิธีเดี๋ยวก็ก่อบาปขึ้นอีกก่อบาปขณะที่ป้องกันนั่นแหละเราเคยช่วยกันมาแล้วตั้งแต่พระพุทธศาสนาถูกภัยอะไรภัยจากดินฟ้าอากาศที่มันแปรปรวนเช่นไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินใหญ่ไฟแผ่นดินไหวพายุกระหน่ำวัดวาอารามเสียหายพระเนนได้รับความเดือดร้อนชาวพุทธย่านนั้นก็เลยไม่มีที่จะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมต่อไปพระศาสนามีภัยอย่างนั้นแล้วทำไงเราก็ไปช่วยกันบูรณะซ่อมแซมวัดขึ้นมาแล้วก็ให้อะไรให้กำลังอกกำลังใจกับพระกับเนนกับญาติโยมญาตินั้นแล้วก็ส่งเสบียงในรูปแบบต่างๆกันท่านพ้นภัยขึ้นมาแล้วเพราะพระพุทธศาสนาก็อยู่ในตัวในใจของท่านเหล่านั้นเหมือนกันถ้าท่านเป็นอะไรไปพุทธศาสนาก็กระเทือนเมื่อเราไปช่วยกันดูแลเรา ดินฟ้าอากาศแปรปรวนอย่างที่ว่าพระพุทธศาสนาในบริเวณนั้นย่านนั้นก็ฟื้นคืนกลับมาได้คราวโรคระบาดตัวเราเองเดือดร้อนเราต้องดูแลตัวเองยังไงถ้าเราไม่ดูแลตัวเองป่วยไข้หรือล้มตายไปน่าเสียดายพระพุทธศาสนาหรือธรรมะที่อยู่ในใจของเรายังแบ่งปันไปให้คนอื่นได้ไม่เท่าไหร่เลยแล้วเราเองก็ยังเพิ่มพูนให้กับตัวเองเราได้ไม่เต็มที่ถ้าเรามาล้มมาตายเสียน่าเสียดายกำลังพระพุทธศาสนาคือเรานี่คนหนึ่งแหละมาล้มตายไปนี่น่าเสียดายเราจึงต้อง

ขนขวายช่วยตัวเราเองเราก็พ้นโควิดมาได้ก็มานั่งทำบุญกันอยู่ที่นี่แต่ว่ายังมีวัดวาอารามอีกไม่น้อยที่เมื่อเจอภัยโควิดเข้าท่านอาจจะเอาตัวเองรอดได้แต่ว่าญาติโยมญาตินั้นกำลังที่จะช่วยกันดูแลวัดวาอารามที่มีอยู่ไม่ไหววัดวาอารามทรุดโทรมไปแล้วก็ต้องช่วยกันไปดูอีกนั่นแหละเหตุนี้กฐิน 5,000 วัด 6,000 วัด 10,000 วัดมันก็เลยต้องมาอ๋อทำไมล่ะอวดอุตริอะไรไม่ใช่อวดอะไรแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ที่พุทธองค์ทรงมอบให้ไว้สั่งเอาไว้เลยว่าชาวพุทธทุกคนนะทั้งพระทั้งคนแหละมีหน้าที่ถึง4อย่างนะถ้าใครอยากรู้ก็กดดูก็ได้ในมหาปรินิพพานสูตรแต่พุทธองค์ตรัสเอาไว้หน้าที่ชาวพุทธมีอยู่4อย่างไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามีหน้าที่เหมือนกันเลย4อย่าง1ศึกษาธรรมจนได้รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนด้วยว่าอะไรศึกษาแล้วอย่าศึกษาเปล่ารู้แล้วให้เอาไปปฏิบัติด้วยถ้าไม่ปฏิบัติบุญมันก็ไม่เกิดรู้ไว้ก็เอาไว้โม้แค่นั้นเองทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นศึกษาแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติขั้นต้นคือในชีวิตประจำวันเลือกประกอบอาชีพที่ไม่ทำความเดือดร้อนให้ตัวเองไม่เดือดร้อนให้ใครที่เป็นสัมมาอาชีวะ ในเวลาเดียวก็ต้องสร้างบุญไปพร้อมกันด้วยเลือกปฏิบัติแต่ประอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีวะแล้วไม่ต้องทำบุญทำทานไม่ได้เหรอไม่ได้ทำไมใครมีปากกาก็โน้ตไปด้วยจะได้พูดต่อๆกันให้ชัด ทุกอาชีพแม้เป็นอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีวะก็มีเวรกรรมประจำอาชีพด้วยฟังอีกทีทุกอาชีพแม้เป็นอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีวะแต่ถ้าไม่ระวัดระวังให้ดีอาชีพนั้นก็มีเวรกรรมประจำอาชีพด้วยอย่านึกว่าจะรอดเป็นยังไงดูให้ชัดฟังให้ชัดชาวนาทำนาเพื่อจะได้ข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงชาวโลกด้วยกันเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์แล้วทำไมจึงว่ามีเวรกรรมประจำอาชีพอ๋อไปเดินตามดูสิรอยไถนั่นแหละจะควายไถนาหรือจะเอาแท็กเตอร์ไถนาก็ตามทีไปดูเหอะในรอยไถมีกิ้งกือมั่งมีไส้เดือนมั่งมีตะขาบมั่งตัวขาดเป็นท่อนๆดิ้นกระเดากระเดาเดี๋ยวก็ตายมีจิ้งหรีดมั่งมีแมงกะชอนมั่งมีกบมั่งมีเขียดมั่งมีอึ่งมั่งไอสัตว์ที่อยู่ในดินน่ะตัวขาดเป็นท่อนๆมั่งขาขาดหัวขาดเป็นท่อนๆมั่งดิ้นตายอยู่ในรอยไถนั่นเองอ๋อชาวนาตั้งใจจะไปฆ่ามันนะเปล่าแต่ขนาดนั้นก็มีเวรมีเวรอย่างนี้แหละฝากด้วยอาชีพอื่นก็ทำนองเดียวกันไม่เว้นเลยท
ทุกอาชีพมี

เวรกรรมประจำอาชีพเพียงต่างแต่ว่ามากหรือน้อยแม้อาชีพครูสอนลูกศิษย์หวังให้ลูกศิษย์ดีหวังให้มีความรู้จะได้ไปทำมาหากินได้สอนศีลธรรมให้จะได้เป็นคนดีแต่ไปเจอไอ้ดื้อๆเข้าก็เลยดื้ออย่างนี้ก็ต้องลงโทษพอสมควรถ้าลงโทษพอสมควรไม่เป็นไรแต่พอลงโทษนะอีตอนลงโทษอีตอนนั้นโกรธไหมไม่โกรธก็คงไม่ลงโทษเหมือนกันไอ้ลงโทษบวกกับโกรธไอ้โกรธนั่นแหละมันจะเป็นเวรกรรมติดตัวไปถ้าลงโทษแล้วไม่โกรธมันยากเหมือนกันนะก็จะเป็นเวรกรรมติดตัวของครูไปอีกบ้างเหมือนกันสิ่งเหล่านี้มากน้อยมันก็เป็นอย่างนี้เมื่อหลวงพ่อบวชใหม่ๆคุณยายอาจารย์ก็เตือนคุณยายอาจารย์เตือนว่าอย่างไรในฐานะพวกเราที่เป็นชาววัดคุณยายอาจารย์ก็เตือนหลวงพ่อท่านทัตตะเมื่อยายยังอยู่ที่วัดปากน้ำเมื่อยายยังอยู่ที่วัดปากน้ำหลวงปู่ของเราจะหมั่นเตือนทั้งพระทั้งเนนทั้งแม่ชีเตือนว่ายังไงบอกว่านี่ชีวิตของชาววัดมาบวชกันแล้วจะบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นแม่ชีก็ตามทีต้องรู้ตัวไว้นะว่าชีวิตของเราเหมือนเดินอยู่บนปลายหอกปลายดาบอ้าวมาบวชแล้วยังเหมือนเดินบนปลายหอกปลายดาบใช่เพราะอะไรตัวอย่างเพราะอะไรท่านก็บอกว่าเพราะว่าของที่ชาววัดแม่ชีพระเนนใช้นะจะเป็นอย่าว่าอะไรมากแค่อาสนะสักผืนหนึ่งผืนเล็กๆที่นั่งกันอยู่เสื่อสักผืนหนึ่งก็ไม่โตเท่าไหร่ราคามันก็ไม่เท่าไหร่นักหรอก แต่นั่นแหละเสื่อนั้นนะเมื่อใช้แล้วมันเปียกมันชื้นเอาไปผึ่งแดดให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวรามันจะขึ้นนั่งอยู่บางทีทานข้าวก็เลยน้ำเกลือน้ำแกงมันก็หกไปไม่เอาผ้าขี้ริ้วชุบน้ำแล้วมาเช็ดมันซะให้ดีปล่อยทิ้งเอาไว้งั้นเดี๋ยวราก็ขึ้นเมื่อรามันขึ้นแล้วเสื้อผืนนี้นะถ้าเช็ดให้ดีผึ่งให้ดีม้วนให้ดีมันใช้ได้ผืนเป็น10ปีความจริงเสื้อยาวๆที่เราใช้กันอยู่นั่นเสื้อยาวๆที่ใช้เราเช็ดกันมาอย่างดีผึ่งแดดอย่างดีเวลาม้วนก็ม้วนแน่นอย่างดีไม่ใช่ม้วนหลวมๆเสื้อเหล่านั้นขอให้ทราบไว้ด้วยอายุน่ะ20ปีนะยังใช้อยู่เลยเพราะเราเช็ดสองหน้าเราเช็ดสองหน้าพึ่งแดดก็ยังดีให้แห้งยังดีแล้วค่อยเก็บแล้วก็ม้วนแน่นพอม้วนแน่นมันก็เลยไม่เหลวไม่เละเพราะฉะนั้นมันได้คงทนใช้ได้กันเป็นสิบปีแต่หลวงปู่บอกว่าเอาละเสื้อทั่วไปมันก็ใช้ได้กันสักสิบปีแต่ไม่ดูให้ดี มันเปียกมันชื้นแล้วมันโดนลมโดนฝนมันชื้นมันโดนน้ำแกงมันชื้นมันเปื้อนไม่เช็ดให้ดีใช้สี่ห้าเดือนก็ขึ้นราแล้วก็ต้องโยนทิ้งก็มันก็ไม่กี่ตังค์จะเป็นไรไปเป็นไรไม่เป็นไรก็ดูให้ชัดเสื้อผืนนี้ถ้ารักษาดีๆเจ้าภาพได้บุญ10ปีแต่เพราะใช้

ุนานแล้วกันแกควรจะได้บุญของแก10ปีแต่เหลือได้บุญแค่4 5เดือนมันไม่ได้ใช้ละโยนทิ้งละ1ปล้นบุญโยม2โยมมาเห็นเขาเลยหมดศรัทธาไม่อยากจะทำบุญอีกแล้วพระไม่ถนอมของเอาไว้เพราะฉะนั้นกูหมดศรัทธาแล้วกูไม่ทำบุญอีกแล้วเพราะฉะนั้นโทษประการที่สองก็คือปล้นศรัทธาโยมยังไม่พอเสื้อผืนนั้นผืนเล็กๆอาสนะผืนนั้นผืนเล็กๆโยมทำบุญมาได้กลายเป็นสมบัติของวัดเป็นสมบัติของพระศาสนาเอ็งทำให้สมบัติพระศาสนาเสียหายควรจะใช้ได้10ปีเอ็งทำได้ใช้ได้4 5 6เดือนเพราะฉะนั้นเอ็งปล้นสมบัติพระศาสนาปล้นสมบัติของพระพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้บุญที่เอ็งมาบวชเป็นพระเป็นเนนบวชมาเป็นแม่ชีระวังมันจะไม่คุ้มกับบาปที่เอ็งก่อเอาไว้นั่นคือสิ่งที่หลวงปู่เตือนพระเตือนเนนเตือนแม่ชีสมัยโน้นแล้วก็หลวงปู่ก็สรุปนี่แหละชีวิตพระชีวิตเนนชีวิตอุบาสกอุบาสิกาดูเหมือนว่าใช้ของฟรีแต่หนักหนาสาหัสนักเพราะมันเหมือนเดินอยู่บนปลายหอกปลายดาบว่าฟรีฟรีนั่นแหละถ้าพลาดนิดเดียวละโทษมันเยอะมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ระมัดระวังไม่ได้ ก็ต้องพูดให้เราฟังอีกเหมือนกันทั้งที่เราก็เป็นเจ้าภาพกันนี่แหละแต่ก็ต้องระวังไว้เถอะไอ้ส่วนที่เราทำบุญมันก็ส่วนที่เราทำบุญไอ้ส่วนที่เราจะทำพลาดเดี๋ยวเฮ้อเดี๋ยวเฮ้อเดี๋ยวเฮ้อเดี๋ยวเฮ้อมันก็มีอย่างนี้พระยังไม่พ้นเลยแล้วเราจะพ้นกันเหรออ๋อมิน่าล่ะมิน่าอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ถึงใช้เวลาสร้างบารมีกันเป็นกับกับเลยนะเป็นอสงไขยกับพวกเราเอ้ยเพราะฉะนั้นพวกเราต้องระมัดระวังด้วยจะชี้อะไรให้ดูอีกบางอย่างเพราะคนอื่นเขาคงไม่ค่อยพูดกันหรอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เตือนพวกที่ไม่ระมัดระวังให้ดีนี่แหละจะอยู่บ้านจะอยู่วัดก็ตามทีถ้าพลาดไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์บ้างไปตกนรกบ้างโอกาสที่เกิดเป็นสัตว์นะแล้วจะกลับมาเป็นคนมันก็ยากนะโอกาสที่ตกนรกแล้วจะกลับมาเป็นคนอีกมันก็ยากนะออกคนไปเป็นสัตว์ได้ไหมได้อย่าล้อเล่นแม้ดูว่ามันเป็นโทษเล็กๆน้อยๆแต่อย่าล้อเล่นคนก็เป็นสัตว์ได้และสัตว์ก็กลับมาเป็นคนได้แต่จากสัตว์กลับมาเป็นคนน่ะยากนะพุทธองค์ทรงอุปมาเอาไว้ว่าจากคนจากสัตว์จะกลับมาเป็นคนท่านว่าอย่างไรพระองค์ท่านว่าอย่างไรท่านบอกว่ามีเต่าตาบอดสองข้างมันดำน้ำลงไปในมหาสมุทรร้อยปีมันค่อยโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งเอาวะโผล่ขึ้นมาหายใจหรืออะไรก็ตามทีร้อยปีโผล่มาครั้งหนึ่งในมหาสมุทรนั้นมีห่วงกลมๆห่วงกลมๆถ้าห่วงโตคลือๆกับหัวเต่าลอยอยู่อันเดียวล่ะหรือมีแอกแอกมันมีช่องกลมๆอยู่สำหรับร้อยเชือกแอกนั้นน่ะมีรูกลมๆอยู่โตประมาณถ้าหัวเต่ามีอยู่อันเดียวลอยอยู่ในมหาสมุทรการที่ไอ้เต่าตัวนั้นดำน้ำลงไป

แล้วโผล่ขึ้นมาหัวจะพอดีผุดขึ้นมารอดเข้าไปในห่วงกลมๆนั่นนะมันยากนะเพราะว่ามหาสมุทรมันกว้างแล้วมันก็มีอันเดียวมันยากมากๆมันไม่ใช่เป็นร้อยปีไม่ใช่เป็นแสนปีมันกี่ล้านปีก็ไม่รู้นะกว่าที่หัวมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วพอดีกับไอ้ห่วงกลมๆนะมันยากไอ้ห่วงกลมๆนะมันลอยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ไอ้เต่ามันโผล่หัวอยู่ที่อ่าวไทยแล้วมันไม่ได้เจอกันหรอกอีกกี่ล้านปีก็ไม่รู้ว่ามันจะเจอกันนี่มันเป็นอย่างนี้แต่สัตว์ก็มีโอกาสสร้างบุญได้เหมือนกันไอ้บุญที่สะสมอีกตอนเป็นสัตว์น่ะมันยากแต่ก็สะสมได้ใครจะนึกออกบ้างว่าเอาละสุนัขที่บ้านเราเนี่ยมันมีโอกาสสร้างบุญยังไงท่านนึกไม่ออกก็ชี้ให้ดูก็ได้สุนัขมันก็พอมีโอกาสสร้างบุญให้กับลูกของมันเหมือนกันเช่นสุนัขที่คลอดลูกออกมามันห่วงลูกมันนะตอนลูกมันเล็กๆใครอยากเข้าใกล้ลูกเดี๋ยวมันกัดมันห่วงลูกมันถึงเวลามันให้นมลูกมันกินจนกว่าลูกมันจะโตนั่นแหละมันได้บุญกับลูกมันหน่อยนึงที่มันเลี้ยงลูกมันมาจนโตแต่พอลูกมันโตนะอย่าเข้าอย่านมแล้วอย่าเข้าใกล้มันนะเดี๋ยวมันกัดเอามึงโตแล้วมึงอย่ามายุ่งกับกูมันเอาบุญกับลูกมันหน่อยนึงอย่างนั้นแหละแต่ขณะที่ได้บุญกับลูกมันหน่อยนึงนะอีตอนไปคาบสัตว์คาบไอ้โน่นไอ้นี่มาให้ลูกมันกินนะมันฆ่าสัตว์อีกไม่รู้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นขณะที่ได้บุญกับลูกมันนะมันยังได้บาปไปทำบาปกับสัตว์อีกไม่รู้กี่ชนิดกว่าจะเลี้ยงลูกมันโตเพราะฉะนั้นกว่าไอ้เจ้าสุนัขตัวนี้จะกลับมาเป็นคนมันถึงได้ยากอย่างนั้นก็ขอฝากกับพวกเราด้วยอย่าต้องย้อนไปมีชะตาไอ้พวกนั้นเลยเนอมันเป็นอย่างนี้แหมมันมารังแกเราขนาดนี้ขนาดนั้นอย่างนี้มันต้องยิ่งกระบาลมาเลยไอ้อย่างนั้นละเดี๋ยวเหอะกลับไปตกนรกกลับไปเป็นไอ้ยิ่งกว่าสุนัขแล้วเดี๋ยวจะกลับมานั่งทำบุญกันแถวนี้มันจะมากันเมื่อไหร่ละโว้ยก็ต้องรักษาอารมณ์ให้ดีอย่างนี้เพราะฉะนั้นมีลูกหลานบ้านเครือเนื้อหน่อมีพรรคพวกที่รู้จักกันแล้วช่วยเอาธรรมะเหล่านี้ไปเตือนเขาไม่อย่างนั้นแล้วที่รู้จักกันดีๆนั่นแหละไปเจอกันอีกทีอ้าวไหนเป็นสุนัขไปซะแล้วล่ะไหนไปเกิดเป็นอะไรซะแล้วล่ะเพื่อนเราแท้ๆนะไอ้นี่หลานเรานะนั่นแหละหลานเองไม่ดูให้ดีตอนนี้ไปเห่าห้องซะแล้วสิ่งเหล่านี้ระมัดระวังให้หมดถ้าไม่ระมัดระวังให้หมดเสียแรงอุตส่าห์มาถึงวัดพระธรรมกายควรจะช่วยพักพวกได้อีกตั้งเยอะแต่ช่วยไม่ได้สิ่งเหล่านี้ต้องเอาไปทบทวนถ้าทบทวนอย่างนี้แม้บุญที่เกิดจากการทบทวนนอนอยู่บ้านทบทวนอย่างนี้ก็ยังได้บุญเป็นปัญญาบารมีติดตัวไปอีกเหมือนกันทบทวนแล้วก็ไปดูแลช่วยพรรคพวกเพื่อนฝูงลูกหลานแล้วทบทวนแล้วได้ปัญญาบารมีไปเตือนสติเขาได้เมตตาบารมีแล้วยังไม่พอพุทธองค์ตรัสกันชัดสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงคือได้บุญมากกว่าไอ้ที่ทำทานอย่างอื่นเยอะเลยมันเป็นอย่างนี้

0: ที่ต้องยกเรื่องนี้มาเพราะว่าที่นั่งอยู่นี่ล่ะเราก็ไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีกันทุกคนบางท่านก็เป็นเศรษฐีบางท่านก็ไม่ได้เป็นโอกาสที่จะได้สร้างบุญเยอะๆอย่างเกษตรทีเราก็ไม่ได้มีเงินขนาดนั้นแล้วเมื่อไหร่เราจะได้บุญเยอะๆกันนี่ไงสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานไปให้สติเขาและเขาปิดนรกเปิดสวรรค์ให้ตัวเองได้ได้บุญเยอะกว่าสร้างโบสถ์สร้างศาลาอีกอันนี้หลวงปู่ท่านว่าก็ต้องฝากเอาไว้ให้เราอย่างนี้เราไม่ได้รวยมีเงินเป็นพันล้านมาทำบุญทำทานแต่ถึงขนาดนั้นช่วยเตือนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันช่วยเตือนลูกหลานว่านเครือเนื้อหน่อเพื่อนบ้านให้มันไม่เจ้าโทสะให้มันรู้จักระวังรักษาใจให้ดีช่วยกันรักษาสมบัติพระศาสนาให้ดีมันเลยปิดนรกเปิดสวรรค์ได้นี้ก็ได้บุญไม่น้อยเลยนะมันอยู่อย่างนี้แหละวันนี้วันอาทิตย์ต้นเดือนมาทำบุญแล้วก็มาทบทวนบุญเก่าด้วยแล้วก็มันนึกถึงหนทางจะเอาบุญที่ได้วันนี้แหละแล้วบุญที่ทำมาตั้งเยอะแล้วนั่นแหละทบทวนให้ดีเพื่อไปวางแผนสร้างบุญใหม่ในอนาคตติดตัวเราไปให้มันมากมากขึ้นจ้ะก็ขอให้ได้บุญเยอะๆด้วยกันทุกรูปทุกคนเนอ
1: สาธุ
0: บูชาพระพร้อมกัน

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ก็ขอให้อานิสงส์ที่พวกเราเนี่ยได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่สมกับเป็นชาวพุทธตลอดมาคือหนึ่งทั้งศึกษาธรรมสองทั้งปฏิบัติธรรมสามทั้งเผยแผ่ธรรมและสี่ทั้งปกป้องธรรมด้วยกัดตลอดมาสมกับเป็นชาวพุทธพันธุ์แท้สมกับเป็นลูกของพระพุทธเจ้าตัวจริงหลวงพ่อขอใช้สิทธิความเป็นชาวพุทธพันธุ์แท้ลูกพระพุทธเจ้าตัวจริงอาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนปรากฏด้วยพระธรรมกายในอายตนะนิพพานขอใช้สิทธิตรงนี้อาราธนาบุญ

บารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของบูรพาจารย์ทั้งหลายของบรรพบุรุษทั้งหลายและของบูรพมหากษัตริย์ทั้งหลายที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนานมาจนกระทั่งมาถึงพวกเรามีพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ของเราเป็นต้นและขอใช้สิทธิตรงนี้อาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพวกเราทั้งหลายทั้งที่อยู่ในประเทศและนอกประเทศที่ได้ตั้งใจสร้างเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตั้งแต่ชาติแรกที่เกิดเป็นมนุษย์จนกระทั่งมาถึงชาตินี้และที่จะเคียงบ่าเคียงไหล่สร้างให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าให้บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าด้วยกันบังเกิดเป็นดวงบุญดวงใหญ่สว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงชุ่มช่ำเยือกเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้ดวงบุญดวงนี้จงมาสถิตสถาพรอยู่ที่ศูนย์กลางกายของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนแล้วก็ติดตามคุ้มครองป้องกันตัวของเราลูกหลานว่านเครือเนื้อหน่อบริวารชนของเราด้วยให้ปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพอุปัตถวะอันตรายใดๆก็อย่ามาแผ้วผ่านได้เลยอายุก็ให้มั่นขวัญก็ให้ยืนจะได้อยู่สร้างบารมีไปนานๆให้บุญดวงนี้ติดตามคุ้มครองป้องกันแม้ธุรกิจการงานอาชีพของเราให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นที่สุดจะได้มีพละกำลังธนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกเอาไว้ดับทุกข์ดับโศกชาวโลกต่อไปอีกนานแสนนานให้บุญดวงนี้ตามกลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะที่จะทำใจหยุดใจนิ่งก็ได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ได้ง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายและสัพพวิชาการทั้งหลายก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ของเราลงมาสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารยุคไหนๆในภายภาคหน้าให้บุญดวงนี้ละพาเราไปเป็นลูกหลานใกล้ชิดลูกศิษย์สนิทสนมให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดให้เราบริสุทธิ์กายวาจาใจตามท่านแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบมารตามท่านเหมือนอย่างก็เป็นเงาตามตัวของท่านไปทุกย่างก้าวแล้วเมื่อถึงวันเกิดแต่ละชาติในภายภาคหน้าก็ให้บุญดวงนี้พาเราไปเกิดในครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาปราชญ์มหาบัณฑิตมหาเศรษฐีใจบุญเกิดแล้วก็ให้สามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายระลึกให้เห็นการสร้างบุญสร้างบารมีแต่ละชาติละชาติให้ชัดเจนจะได้ไปพัฒนาการสร้างบารมีให้ก้าวกระโดดต่อไปจะได้มีอานุภาพปราบกิเลสปราบมารได้สมใจนึกพร้อมกับการเกิดการระลึกชาติ

ได้ให้บุญดวงนี้แหละไปตามเอามหาสมบัติจักรพรรดิตักใช้เท่าไรไม่รู้จะพร่องมาบังเกิดกันเราโดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือมันไปทุกภพทุกชาติให้มากพอแม้จะเลี้ยงหมู่ญาติของเราทั้งแว่นแคว้นที่ไปเกิดเลี้ยงได้ให้มากพอแม้จะเลี้ยงผู้มีศีลมีธรรมทั้งประเทศที่ไปเกิดเลี้ยงได้ให้มากพอแม้จะเลี้ยงพระหนุ่มเนนน้อยพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมแม้ทั้งโลกธาตุก็ขอให้เลี้ยงได้สมใจนึกไม่ขาดตกบกพร่องนับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่าน

เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะชีวิตใครที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วหลายฤดูก็จะเข้าใจเลยว่าตลอดการทำงานที่ผ่านมาจนกระทั่งปลดเกษียณหรือเกษียณแล้วจนใกล้ที่จะปลดประจำการไปจากโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นดั่งภาพลวงตาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศที่ต่างต้องดิ้นรนไขว่คว้าก็ไม่มีอะไรที่เป็นความสุขที่ยั่งยืนเลยใครเลยจะรู้ว่าเมื่อหยุดใจได้เราจะพบกับความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรได้แต่มนุษย์มักถูกกิเลสอาสวะบดบังดวงปัญญามาให้ไปรู้ไปเห็นหลับตาแล้วมืดมืดก็ไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่เชื่อแต่ทุกท่านเชื่อหรือไม่ว่าหากเราหยุดใจได้ถูกส่วนเราจะพบกับสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับความสุขมากมายสิ่งสำคัญที่ว่านี้คืออะไรเราไปฟังคำตอบจากคุณครูไม่ใหญ่กันค่ะ
1: เราต้องฝึกให้ใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ถูกต้นทางเสียก่อนโดยจะมีนิมิตหมายเกิดขึ้นว่าถูกแล้วก็คือเวลาใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนมันจะตกศูนย์วูบลงไปเหมือนหล่นลงไปแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วไม่ใช่กลมเป็นวงเวียนเป็นแผ่นๆไม่ใช่แต่เป็นดวงกลมใสยิ่งกว่าความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจหยาบหรือละเอียดถ้าหยาบก็เห็นใสเหมือนน้ำเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้าได้ถ้าดีกว่านั้นก็ใสเหมือนกับเพชรถ้าละเอียดมากก็ใสเกินใสคือเกินความใสใดๆในโลกมันจะสุขใสเปล่งประกายสว่างทำดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคนี่คือต้นทางเบื้องต้นหรือหนทางไปสู่มรรคผลนิพพานปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

เป๊ะเลยเมื่อธรรมดวงนี้เกิดขึ้นนั่นแหละต้นทางพระนิพพานอยู่ตรงนั้นยืนยันได้เลยว่าต้องไปถูกทางต้องไปสู่อายตนะนิพพานหรือธรรมพระนิพพานให้แจ้งได้

ู้ชมคะคุณครูวิทยายังได้เมตตาอธิบายเพิ่มเติมว่าเมื่อทำดวงนี้ปรากฏจะใสแจ่มทีเดียวอยู่ที่กลางฐานที่7มาพร้อมกับความสุขแล้วจะเห็นทางไปสู่นิพพานเห็นไปตามลำดับเห็นดวงธรรมในดวงธรรมเห็นกายภายในเข้าไปเรื่อยๆดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งให้จงได้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7

เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะเจ้าที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่ประวัตินอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตแล้วแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในพระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดดังนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากถ้าเดินขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะ

แก้วตาเราโตกันในกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายตั้งใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากใจหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมอนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆแล้วเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะและเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่น

เราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กระล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงจะใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้

จะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แตะแตะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแตะนิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: ัพเพพุทธาพลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต
1: สาธุ
2: ผู้ใดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ยังดำรงพระชนอยู่หรือว่าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตามถ้าหากว่าได้บูชาด้วยจิตอันเลื่อมใสผลแห่งบุญนั้นก็มีค่าเสมอกันขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดพระป่าตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์สร้างสันติภาพลูกถวายเป็นพุทธบูชาในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ร่วมพิธีทอดพระป่าตั้งแต่เวลา 13:30 นและพิธีปอกเสาเข็มมงคลเวลา 15:30 ณทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางตำบลแม่คะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์094-264-2444
3: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกาย

บายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Numberไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานประจำวันพระรหัสบดีที่18มิถุนายน2569ค่ะส่งตรงภาพบรรยากาศจากศูนย์กลางพิธีนะคะหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกและก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยค่ะและตลอดการถ่ายทอดสดนี้นะคะอยู่กับคุณสุคนทิพย์ศรีวงศ์และดิฉันกนกวรรณ

0: ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงน
1: ะ
0: ก็ต้องดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดร้อนโอ้เอาใจไม่ถูกเลยนะคะเอาใจตัวเราดีกว่าค่ะเนี่ยก่อนที่เราจะไปร่วมกันนะคะในพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานวันนี้เช่นเคยค่ะเรามีเรื่องราวดีๆเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีนะคะเป็นเรื่องของเป็นคุณค่าจากพระในพระไตรปิฎกเนี่ยแหละค่ะมาฝากกันนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของการสร้างบารมีค่ะของพระอรหันต์องค์หนึ่งนะคะที่มีนามว่าอัฏฐเจรกะเถระค่ะท่านนะคะในอดีตเนี่ยท่านได้สั่งสมบุญกุศลในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาพอสมควรเลยนะคะแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้พระอัฏฐเจรกะเถระเนี่ยนะคะท่านบรรลุมรรคผลนิพพานได้และในภพชาตินั้นๆเนี่ยนะคะแต่ท่านยังก็มีหัวใจที่มุ่งตรงต่อพระนิพพานค่ะบุญที่ท่านได้สั่งสมเอาไว้ก็ได้ตามส่งผลในทุกภพทุกชาติคอยประคับประคองให้ชีวิตของท่านเนี่ยนะคะเข้าถึงความสุขอันควรในระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพชาตินั้นๆค่ะ
1: เหมือนในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าติสสะค่ะซึ่งในช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่มนุษย์มีอายุยืนถึง 100,000 ปีท่านได้บังเกิดในเรือนของคนเข็นใจซึ่งมีฐานะยากจนแล้วก็เนื่องจากบาปอกุศลที่เคยเป็นผลของความตระหนี่ในอดีตชาติค่ะได้ตามมาส่งผลในชาตินั้นพอดีทำให้ชีวิตของท่านค่อนข้างยากลำบากค่ะหาเช้ากินค่ำถึงอย่างนั้นบิดามารดาก็ยังทนุถนอมท่านจนเติบใหญ
0: ่
1: แม้ฐานะทางบ้านจะยากจนค่ะ
0: แต่ว่าหัวใจท่านเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าไม่มีความยากจนอยู่เลยค่ะเพราะว่าเป็นดวงใจที่มีศรัทธาเป็นสัมมาทิฏฐิค่ะวันหนึ่งนะคะบุตรชายได้เดินตามมหาชนไปยังวิหารค่ะทำให้มีโอกาสนะคะได้ไปฟังธรรมได้ไปฟังพระธรรมเทศนาจากพระศาสดาซึ่งในวันนั้นนะคะพระองค์ทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับอานิสงส์ของการให้ทานการรักษาศีลแล้วก็พรรณนาถึงสวรรค์โทษของกามและอานิสงส์ของเนกขัมมะค่ะกุลบุตรนั้นเนี่ยนะคะได้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมแล้วก็ฉุกคิดขึ้นมาทันทีเลยค่ะว่าการที่เราเกิดมายากจนเข็นใจเช่นนี้นะคะก็เพราะว่าความประมาทและความตระหนี่เราไม่ได้ทำทานเอาไว้ทำให้ต้องอยู่อย่างลำบากยากเข็นนะคะเราขอลำบากเพียงแค่ชาตินี้เท่านั้นชาติต่อไปเราจะไม่ยอมลำบากอีกแล้วเพียงแค่คิดนะคะใจก็เต็มตื้นไปด้วยมหาปิติแล้วก็ความเลื่อมใสท่านจึงได้ตัดใจนำผ้าล่ะค่ะที่มีอยู่เพียงแค่ครึ่งผืนเท่านั้นเนี่ยนะคะน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทำจีวรเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะทำให้ท่านเนี่ยเกิดมหาปิติแล้วก็ความโสมนัสไปจนตลอดชีวิตค่ะเมื่อนึกถึงบุญนี้ทีไรปิติก็แผ่ซ่านไปทั่วสารพางกายครั้นจะละจากโลกนี้ไปแล้วบุญก็ส่งผลค่ะท่านไปบังเกิดในสวรรค์นะคะสมบูรณ์ด้วยทิพยสมบัติที่ละเอียดแล้วก็ประณีตเวียนวนอยู่บนสวรรค์ทั้ง6ชั้นเมื่อจุติจากอัตภาพนั้นแล้วนะคะก็ลงมาเสวยจักรพรรดิสมบัติอันเป็นสุดยอดแห่งมนุษย์สมบัติในมนุษยโลกหลายชาติเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะจนมาถึงสมัยพุทธกาลนะคะท่านก็ได้ลงมาเกิดอีกครั้งหนึ่งค่ะในสกุลที่มีความมั่งคั่งเมื่อเติบใหญ่นะคะท่านได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาทำให้เกิดความเลื่อมใสจึงได้ออกบวชค่ะท่านประพฤติธรรมอยู่ไม่นานนะคะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ต่อมาท่านก็ระลึกถึงบุพกรรมของตนที่เคยทำไว้จึงเกิดความปลื้มปิติสมนัสแล้วก็ได้กล่าวว่าเราเป็นคนยากจนเข็นใจได้รับความการุณอย่างยิ่งจากพระบรมศาสดาได้มาเป็นเนื้อนาบุญให้ได้ถวายผ้าจีวรเพียงครึ่งผืนแด่พระองค์ด้วยอนิสงส์นั้นทำให้บันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับแล้วก็ทำให้ได้มหาสมบัติใหญ่ไปทุกชาติด้วยนะคะแล้วก็ท่านได้กล่าวว่าเราได้ถวายผ้าใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยในกัปที่92และในกัปที่51ก็ได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่หลายครั้งมีพระนามว่าสมันตาโอทนะและในภพชาตินี้ก็สมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษทั้งหลายและทั้งหมดนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายทานเพียงเล็กน้อยค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะประวัติการสร้างบารมีของพระอัฏฐกะเจระ จรกะเถระนั่นเองนะคะซึ่งท่านเนี่ยมีความโสมนัสถึงผลแห่งการถวายทานที่ถูกเนื้อนาบุญค่ะแล้วก็ได้สมบัติใหญ่ทั้งที่เป็นโลกิยะแล้วก็โลกุตระด้วยนะคะคุณผู้ชมคะการเลือกทำบุญที่ถูกเนื้อนาบุญนะคะ

0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเหมือนการหว่านข้าวกล้าลงไปในนาดีเมื่อดินดีปุ๋ยดีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ผลที่ได้ย่อมเจริญงอกงามไพบูรณ์นำความพึงพอใจมาสู่ผู้ที่เป็นเจ้าของนานั้นฉันใดผลบุญที่เกิดจากการให้ทานในบุญเขตอันยอดเยี่ยมก็จะได้ฉันนั้นคือย่อมมีพลานิสงส์อันไพบูรณ์ค่ะนะคะอันนี้เพียงเล็กน้อยนะแต่ว่าด้วยความที่ท่านเนี่ยเมื่อก่อนนี่เป็นคนที่อัตคัดยากจนเข็นใจสมบัติก็มีเพียงแค่ผ้าแค่ครึ่งผืนเท่านั้นคือเรียกว่าทำหมดอ่ะนะให้น้อยก็เหมือนให้มากเพราะว่าให้ไปหมดเลย
1: แล้วก็ให้ทั้งหมดด้วยความเลื่อมใสศรัทธาด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือผูกเนื้อนาบุญ
0: อันนี้สำคัญสุดๆเลย
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะคุณผู้ชมนะคะที่กำลังติดตามรับชมอยู่ทางบ้านรวมทั้งที่อยู่ที่หอฉันคุณยายอาจารย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางพิธีเรียกว่าบุญที่เราจะถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่นั้นไม่ใช่เพียงเล็กน้อยเนาะก็ขอให้ทุกท่านได้ตระลึกถึงบุญแล้วก็ทำใจให้ผ่องใสแล้วก็ช่วงนี้ค่ะทางรายการของเรานะคะก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันด้วยเพื่อที่จะให้เกิดกระแสแห่งการทำความดีกันไปทั่วโลกเลยโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาในเว็บไซต์ของเราทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะติดแฮชแท็กค่ะบอกว่าพิธีถวายพระทหารพิธีถวายสังฆทานแล้วก็ปลื้มบุญจุดๆๆก็คือให้เติมคำในช่องว่างว่าปลื้มบุญอะไรบ้างที่เราได้ไปสั่งสมมาจะบุญในอดีตบุญปัจจุบันแล้วก็บุญที่เราตั้งใจจะไปทำก็ได้แต่ว่าให้ติดแฮชแท็กมาด้วยค่
0: ะ
1: แล้วก็จะมีการสุ่มจับรางวัลใช่ไหมคะพี่นก
0: ใช่ค่ะนะสุ่มจับรางวัลก็จะแรนดอมหลายชื่อมาแต่อย่าลืมนะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเราสองคนจะมาอ่านคอมเมนต์ดีๆกันก็อย่าลืมติดแฮชแท็กที่ขึ้นไว้ถวายพัฒหารใช่ไหมถวายสังฆทานแล้วก็ปลื้มบุญค่ะช่วงนี้ถึงเวลาของการที่เราจะได้ไปร่วมกันในพิธีถวายพัฒหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแล้วเรียนเชิญทุกท่านไปประกอบพิธีร่วมกันค่ะ
1: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

นย์กลางพิธีแล้วเรียนกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลห้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: สังฆังสารนังคัจฉามิ
0: สังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณี

0: เวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณี

0: เรียนท่านธนบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้งห้าประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรพันโทนายแพทย์สิริพงศ์พัฒนธนาวิสุทธิ์เรียนเชิญครับ
1: หันธรรมยังพุทธสาภาควโตอุปภาคณมการังกะโรมาเส

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ

0: ัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: เรียนเชิญท่านคณบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อันธมยังปินทปาทาทาตุปฏิกุลปัจเวคณาปา

0: ียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

0: คุณผู้ชมคะขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะคะเรียนเชิญทุกท่านเลยส่งใจมาณศูนย์กลางพิธีณขณะนี้นะคะแล้วก็พร้อมใจกันน้อมถวายกับตัวแทนสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ที่หอฉันคุณยาอาจารย์ณขณะนี้ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายพัตตาหารประจำวันพระราชสัปดีที่18มิถุนายนค่ะโดยพัตตาหารเมนูวันนี้นะคะมีซุปไก่เปรี้ยวผัดพริกขิงหมูกรอบถั่วฝักยาวปลากระพงทอดน้ำปลาไข่พะโล้คากิยำข้าวโพดทะเลค่ะ
1: ส่วนเมนูพัตตาหารเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้มีแกงเหลืองเจหล่นเต้าเจี้ยวผักสดทอดมันเห็ดน้ำจิ้มผัดผงกะหรี่เต้าหู้อ่อนค่ะแล้วก็เมนูขนมหวานนะคะวันนี้เป็นเต้าส่วนค่ะ
0: ค่ะวันนี้ใจจดจ่ออยู่ที่คากิ
1: คากิที่บอกว่าภาพยนตร์ล้วนใช่ไหม
0: โอ้ยชอบมากอ่ะนะคะวันพัตตาหารแต่ละวันนี้ก็เป็นพัตตาหารที่

0: ที่เหมาะแก่สมณบริโภคนะคะท่านใดอยากที่จะนำพระทหารมาถวายทำมาหรือว่าจัดหามาหรือว่ามาร่วมถวายติดต่อได้เลยเจ้าหน้าที่หอฉันนะคะโทรสอบถามรายละเอียดได้เบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้ที่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะ0971696455 0944919916ตาก็ไม่ละไปจากทุเรียน หรือร่วมบุญผ่านทางระบบออนไลน์นะคะธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยนะคะชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี1521202087ค่ะอีก2ช่องทางค่ะ donate.dkcmen.org กับที่ LINE OA นะคะ LINE Official ค่ะ @dhammakaya ค่ะ
1: ค่ะและในช่วงนี้นะคะนอกจากสาธุชนผู้มีบุญที่อยู่ที่หอฉันคุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีแล้วก็มีสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกค่ะที่กำลังร่วมประกอบพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในข้อความที่ส่งมาทาง Facebook GBN by DMC เนี่ยนะคะว่ามีสาธุชนส่งมาจำนวนมากเลยแต่ว่าเราจะขออ่านข้อความที่ร่วมกิจกรรมกับทางรายการของเราก็คือติดแฮชแท็กพิธีถวายพัตตาหารติดแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานแล้วก็แฮชแท็กปลื้มบุญจุดๆๆว่าปลื้มบุญอะไรนะคะก็มีคุณเจสซี่สตอรี่ค่ะบอกว่าแฮชแท็กปลื้มบุญตักบาตรพระ 10,000 รูปที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะปี2568แล้วก็ในปี2569จะมีอีกเชิญชวนทุกท่านนะคะรวมถึงคุณสุพรรณสาทองมามุนีอันนี้เป็นสาธุชนผู้มีบุญที่รับชมอยู่ทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ส่งข้อความมาติดแฮชแท็กบอกว่าปลื้มบุญขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีข้อความของคุณเจ้ต้อยทิพย์ค่ะบอกว่าสาธุค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสำหรับท่านเจ้าภาพธนบดีทุกท่านที่เข้าร่วมถวายพัตตาหารเพลปัจจัยทยธรรมแด่พระภิกษุสามเณรเป็นสังฆทานเมนูสวรรค์ที่หอฉันวันที่18เดือน669ค่ะ
0: ค่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะมาทาง YouTube บ้างเนี่ยนะคะ YouTube ก็จะมีคุณฟ้าใหม่นะคะส่งอีโมจิมาเยอะเลยฟ้าใหม่นะคะคุณจุรารัตน์คุณกนกรัตน์คุณสะอาดคุณประภาสิริคุณวิมลพันธ์คุณมาลัยคุณธัญรัตน์นะคะส่งข้อความกันมากราบอนุโมทนาบุญสาธุค่ะนะคะก็อย่าลืมนะคะส่งข้อความมาแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะเราจะได้ร่วมกันนะคะส่งข้อความดีๆอันนี้แหละค่ะเปิด engagement ของเรานะคะให้หลายๆท่านได้เข้ามารับชมรับฟังนะคะเรื่องราวดีๆกิจกรรมงานบุญดีๆนะคะถือว่าเราก็เป็นการสร้างบุญอีกแบบหนึ่งนะคะคุณประภาสิริบอกว่าขอกราบอนุโมทนาบุญค่ะนะคะคุณยุทธสาธุครับนะคะคุณวิมลพันธ์นะคะน้อมกราบอนุโมทนาบุญค่ะคุณ อุบลนะคะกราบอนุโมทนาบุญสาธุค่ะคุณสมคิดนะคะก็ส่งอีโมจิมาทาง Facebook มีอีกไหมคะ
1: ค่ะในส่วนของ Facebook ก็ยังมีข้อความของคุณผู้ชมอีกหลายท่านนะคะอย่างคุณสมพิษนิ่มนวล นี่ก็อยู่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทั่วโลกด้วยค่ะคุณอภิรักษ์คุณติ๊กนะคะก็บอกว่าสาธุค่ะสาธุครับนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีข้อความของคุณพรสุขธิรจิตโตบอกว่าสาธุค่ะคุณเอมออนทิพพารดีบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกท่านสาธุค่ะรวมทั้งคุณหมูครับคุณหมูนะคะบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับสาธุชนนะคะบอกว่าสาธุครับค
0: ่
1: ะรวมทั้งคุณพิสิทธิ์นะคะแล้วก็บอกว่าอนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับสาธุค่ะ
0: ค่ะก็มีคุณน็อตนะคะบอกมาว่าสาธุนะคะคุณกิตติจันอ่อนบอกว่าสาธุครับค่ะอนุโมทนาบุญกันนะคะอย่าลืมส่งข้อความมาแล้วเพิ่มอีกนิดเดียวเองนะคะติดแฮชแท็กปลื้มบุญแฮชแท็กถวายพัตตาหารแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าถวายสังฆทานใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ในช่วงที่คณะสงฆ์ขบฉันพัตตาหารอยู่คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่แล้วก็เปิด Facebook แล้วก็ YouTube ก็ยังติดแฮชแท็กกันมาได้ก็
0: ค
1: ือพิธีถวายสังฆทานพิธีถวายพัตตาหารแล้วก็ปลื้มบุญอะไรบ้างก็พิมพ์เข้ามาได้ค่ะ
0: ค่ะก็ในช่วงนี้นะคะเราก็ไปติดตามรับชมเรื่องราวดีๆนะคะจากหลวงพ่อธรรมชโยเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีของเราธรรมะเพื่อประชาชนนะคะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: เรียนเชิญค่ะ

การที่มนุษย์จะมีความสุขได้ต้องเริ่มต้นที่จิตใจของแต่ละคนก่อนใจหยุดเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขแต่หากใจเป็นสุขแล้วทุกอย่างก็จะพลอยดีตามไปด้วยที่คนเราหาความสุขไม่ค่อยได้นั้นเนื่องมาจากความทยานอยากหรือบางครั้งอาจไม่มีความทยานอยากในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจะกลับเป็นทุกข์ใจกับอดีตเราไปจมอยู่กับอดีตที่เคยผิดพลาดถ้าไปนึกถึงความผิดพลาดที่ผ่านมาแล้วก็จะทำให้ใจเราเศร้าหมองซ้ำร้ายกว่านั้นยังวิตกกังวลกลัวไปถึงกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจึงกลายเป็นมะเร็งร้ายในอารมณ์ที่บั่นทอนสุขภาพจิตแต่เราอยากมีความสุขหลุดพ้นจากอารมณ์อันไม่น่าปรารถนาเราต้องรู้จักปลดปล่อยวางไม่ไปนึกถึงอารมณ์นั้นเปลี่ยนอารมณ์ไม่ดีนั้นให้มาเป็นอารมณ์ดีทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำแต่ความดีอย่าให้ใจว่างจากกุศลธรรมและดีสุดต้องมันฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งแล้วเราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในพันธนสูตรว่าบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายไม่ได้กล่าวว่าเครื่องจองจำที่ทำด้วยเหล็กทำด้วยไม้และทำด้วยหญ้าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าความรักใคร่ในแก้วมณีและเครื่องประดับความอาลัยในบุตรและภรรยาเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงพาให้ตกต่ำเป็นเครื่องจองจำที่ผูกย่อนแต่แก้ยากบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายตัดเครื่องจองจำนั้นแล้วออกบวชเป็นผู้ไม่มีความอาลัยเพราะละกามทั้งหลายเสียได้ชีวิตเราเหมือนถูกจองจำแต่มีภพสามเป็นคุกขนาดใหญ่ดิ้นกันไม่หลุดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดต้องทนทุกข์ทรมานกันอยู่อย่างนี้มันนับพบนับชาติไม่ถ้วนที่เป็นเช่นนี้และเราถูกเครื่องผูกคือโยคะถึงแปลว่าเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพเครื่องผูกคือกามเช่นอยากเห็นรูปสวยๆอยากฟังเสียงเพราะๆอยากทานอาหารอร่อยอร่อยได้สัมผัสที่นุ่มนวลได้ดมกลิ่นหอมหอมได้นึกคิดในสิ่งที่ชื่นชอบและพึงพอใจความพอใจในเป็นจากกามคุณทั้งหลายเหล่านี้เป็นเสมือนเชือกเกลียวแรกที่ผูกมัดเราไว้ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่รู้จบสิ้นสัตว์โลกต้องพบกับภายในสังสารวัฏดิ้นกันไม่หลุดจิตจึงไปพบกับความเกษมสำราญมีสุขมีทุกข์คลุกเคล้ากันไปจะหาสุขจริงๆนั้นยากมีแต่หลงไหลเพลิดเพลินกันไปวันๆสภาวะของจิตเกษมจึงไม่เคยพบเจอไม่เคยรู้จักจิตเกษมหมายถึงสภาพจิตที่ไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดหลงเหลืออยู่เลยเบญจกามคุณรวมไปถึงเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพสามได้ถูกตัดขาดสะบั้นไปแล้วจิตจึงเป็นอิสระเสรีเหมือนนกที่ถูกปล่อยออกจากกรงไม่ติดขัดอึดอัดอีกต่อไปจึงมีแต่ความสุขอย่างแท้จริงพอกิเลสหมดก็พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่จะมีจิตเกษมได้อย่างแท้จริงคือผู้ที่มีใจหยุดนิ่งแช่อิ่มอยู่ในพระนิพพานตลอดเวลาซึ่งหมายถึงพระอริยเจ้าทั้งหลาย

หรืออย่างน้อยในเบื้องต้นก็คือผู้ที่ตั้งใจประพฤติธรรมทำใจบริสุทธิ์จุดนิ่งอยู่เป็นประจำจนเข้าถึงฝั่งแห่งใจหยุดนิ่งเหมือนดังเรื่องของพระเตมียะโพธิสัตว์ผู้สละเครื่องจองจำแล้วออกผนวดได้สัมผัสถึงสภาวะที่จิตเกษมจากโยคะทั้งหลายมีปิติที่เกิดจากการเข้าถึงฌานสมาบัติเรามาติดตามรับฟังเรื่องราวของท่านกันเลยนะจ๊ะเมื่อครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่สุนันทสารถีได้กลับมารายงานเหตุอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในป่าใหญ่ให้พระเจ้ากาสิกราชและพระนางจันทาเทวีได้รับทราบฝ่ายพระเจ้ากาสิกราชครั้นทรงสดับคำกราบทูลของสุนันทสารถีแล้วก็ทรงสมนัสอย่างยิ่งตรัสเรียกอำมาตย์และเสนาบดีมาเข้าเฝ้าและมีพระกระแสรับสั่งเจ้าหน้าที่ทั้งหลายให้รีบจัดเตรียมรถม้าให้ประดับช้างและป่าประกาศเชิญชวนชาประชาทั่วพระนครให้ตามพระองค์ไปด้วยซอยจัดขบวนเสด็จกินเวลานานถึง3วันจึงได้เคลื่อนพลโยธากับทั้งชาวพนครไปเกือบทั้งหมดเมื่อถึงกราบป่าสุนันทสารถี

ทั้งหมดเมื่อถึงกราบป่าสุนันทสารถีเจ้าพระราชาทรงทอดพระเนตรบรรณศาลาซึ่งเป็นที่พำนักของพระเตมิยราชกุมารพระองค์ทรงโสมนัสเป็นยิ่งนักรับสั่งให้สุนันทสารถีรีบนำเสด็จกลับไปยังอาสมในทันทีเมืองพาราณสีซึ่งก่อนนั้นเคยคลาคล่ำไปด้วยผู้คนมากมายอึงไปด้วยเสียงผู้คนที่สนทนาปราศัยกันในเรื่องค้าขายไม่ว่างเว้นแต่มาบัดนี้กลับว่างเปล่าและเงียบสงบราวกับเป็นเมืองร้างเหลือไว้แต่คนแก่ชราและเด็กๆกับพวกนักเลงสุราเท่านั้นหมู่พระประโยชน์ญาตินำโดยพระเจ้ากาสิกราชได้รีบเสด็จกลับไปยังอาสมก่อนส่วนพระนางจันทาเทวีและเหล่าสนมนางในนั้นเสด็จตามมาในภายหลังในพระราชกุมารซึ่งบัดนี้ผนวกเป็นพระฤาษีแล้วและได้เสด็จลงมาต้อนรับที่หน้าอาสมตรัสถามถึงพระพารานามัยของพระราชบิดาว่าพระองค์ทรงปราศจากพระโรคาพาธและทรงมีพระพารานามัยสมบูรณ์ดีอยู่หรือพระเจ้ากาสิกราชก็ทรงตอบว่าโยมสบายดีไม่มีโรคาพาธเบียดเบียนทรงไต่ถามทุกสุขในการดำรงชีพเยี่ยงนักบวชในป่าว่าลูกเตมียะลูกเคยสุขสบายในวังหลวงทุกอย่างมีคนคอยปรนนิบัติรับใช้แต่บัดนี้มาอยู่ในป่าที่เปล่าเปลี่ยวปราศจากผู้คนต้องลำบากตรากตรำลูกจะอยู่ได้อย่างไรพระเตมียะฤาษีจึงถวายพระพรว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรแนวป่าที่สงบสงัดสาโบกรณีก็น่ารื่นลมใจทำให้อาตมภาพเกิดความสงัดทั้งกายและใจทั้งโรคภัยก็ไม่ได้เบียดเบียนจึงยังคงพอดำรงอัตภาพให้เป็นไปได้อยู่เป็นธรรมเนียมของบัณฑิตทั้งหลายเมื่อได้พบปะสนทนากันก็จะไต่ถามถึงการดำเนินชีวิตว่ามีทุกข์มีสุขอย่างไรเพราะทราบดีว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ความทุกข์เป็นพื้นฐานของชีวิตการดำรงชีพที่จะให้ราบรื่นเป็นสุขตลอดไปนั้นเป็นไปได้ยากจึงได้ไต่ถามกันเช่นนั้นพอผ่านการทักทายปราศัยขอให้คลายความระลึกถึงกันแล้วพระเตมียฤาษีจึงทูลถามต่อไปว่ามหาบพิตรพระองค์ยังรักษาศีล5อีกทั้งสุราเมลัยน่ะพระองค์ยังงดเว้นได้ดีอยู่หรือทั้งชนบทชายแดนและเมืองหลวงตลอดถึงท้องพระคลังยังแน่นหนาบริบูรณ์ดีอยู่หรือพระเจ้ากาสิกราชก็ทรงตอบว่าโยมยังมั่นคงในศีล5อีกทั้งสุราเมลัยก็ไม่ได้ดื่มชนบทเมืองหลวงและท้องพระคลังก็ยังแน่นหนาสมบูรณ์ดีส่วนพระเตมียะฤาษีเห็นว่าราชบิดาได้ประทับยืนนานแล้วจึงเชิญให้เสด็จขึ้นไปบนอาสมพร้อมทั้งตรัสให้พระราชาประทับนั่งตามพระประสงค์แต่พระองค์ก็ไม่ได้ประทับนั่งบนพระราชอานั้นด้วยความเคารพในพระฤาษีพระฤาษีจึงให้เจ้าพนักงานที่ตามเสด็จจัดการล่าใบไม้ถวายและทูลเชิญให้พระราชาประทับนั่งพระองค์ก็ไปทรงประทับอีกแต่ได้ประทับนั่งที่พื้นด้วยความเคารพในพระฤาษีจากนั้นพระโพธิสัตว์จึงนำใบหมากเม่าที่หนึ่งสุกแล้วออกมาถวายแล้วทรงเชื้อเชิญในพระราชาเสวยโดยตรัสว่ามหาบพิตรใบหมากเม่านี้เป็นของสุกแล้วปราศจากรสเปรี้ยวและรสเค็มขอมหาบพิตรผู้เสด็จมาจากที่ไกลเชิญเสวยเถิดพระราชาทรงปฏิเสธว่าโยมมีอาหารที่ได้เตรียมพร้อมมาแล้วอาหารยอมมีรสโอชาไม่ใช่ใบหมากเม่าที่มีรสจืดสนิทอย่างนี้
ยอมบริโภคข้าวสาลีสุก

ที่มีแกงและกับจำนวนมากถึงนั้นพระราชาก็ยังทรงหยิบใบหมากเม่ามาคำไว้ด้วยความเคารพในพระฤาษีแล้วตรัสถามว่าพ่อเตมียะพอบริโภคอาหารอย่างนี้หรือพระโพธิสัตว์ตรัสในเชิงให้กติเตือนใจว่าอย่างนี้แหละมหาบพิตรใบหมากเม่านี้เป็นอาหารของอาตมาบุคคลอยู่ในที่สงัดมีความสงบใจแม้จะบริโภคอาหารเช่นไรก็ย่อมมีรสโอชาธรรมภาษิตนี้แสดงเห็นว่าความอร่อยของอาหารนั้นไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญของผู้แสวงหาธรรมอีกทั้งอาหารมีไว้เพื่อระงับความหิวพยาธิภาพไปเป็นไปได้เท่านั้นส่วนว่าจะอร่อยถูกใจหรือไม่นั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สำคัญอยู่ที่ว่าขอให้เกิดเลี้ยวแรงที่สามารถนำไปทำความดีได้อย่างเต็มที่ก็พอแล้วส่วนว่าการสนทนาธรรมระหว่างพระราชากับพระเตมียฤาษีจะเป็นอย่างไรก็มาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

บริสุทธิ์มากได้บุญมากผู้ที่จะนั่งธรรมะได้เห็นชัดใสต้องเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ต้องมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจมากๆไม่มีห่วงกังวลใจไม่เศร้าหมองไม่เอาเรื่องใครทั้งนั้นเอาแต่บุญเราต้องช่วยตัวเองไม่ต้องให้ใครมาเอาใจให้ยึดบุญเป็นใหญ่ทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์สร้างความดีไปเรื่อยๆบุญของเราที่ได้จะเป็นบุญที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเจือปนและบุญไม่หดไม่หนุน

พี่ชายคนโตแต่งงานแล้วมีลูกกับภรรยาสองคนภรรยาของพี่ชายเคยมีสามีมาก่อนแล้วมีลูกติดมาหนึ่งคนพี่ชายเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้รักเดียวใจเดียวแต่ภรรยากลับไปมีชู้กับชายอื่นที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันภรรยาของพี่ชายไปมาหาสู่แล้วไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่ร่วมปีแม้ว่าภรรยาจะเจ้าชู้แต่พี่ชายก็ไม่เคยตอบว่ายอมภรรยาทุกอย่างแล้วก็ไม่เคยเล่าปัญหาชีวิตให้ใครฟังจึงเป็นคนเก็บกดเริ่มดื่มเหล้าดีแต่ว่าดื่มแล้วไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครไม่เคยบ่นว่าหรือตบตีภรรยาเลยยอมอดทนเพื่อลูกชายอันเป็นที่รักจนพี่ชาย มีอาการเป็นบ้าชวนจะเป็นบ้าพี่ชายกันตัวจะเห็นภาพคนเรียกให้ตามเข้าไปพี่ชายก็จะวิ่งตามไปภายหลังพี่สาวที่5เป็นร่างทรงพ่อกุมาร จะให้พ่อกุมารไปตามกลับกลับไปจ้ะกลับจ้ะอาการจึงดีขึ้น

0: แต่งงานกับผู้หญิงซึ่งมาทำงานที่พัทยาพี่ชายคนนี้เป็นคนเจ้าชู้มีภรรยาไม่น้อยถึง4คนก็เคยมีลูก1คนอายุ 8-9 เดือนแต่จากพี่ชายแยกจนพี่สาวของภรรยาพี่ชายจึงไม่ค่อยจะชอบพี่ชายจึงบอกให้พี่สะใภ้หนีภรรยาพี่ชายจึงหนีจากพี่ชายแล้วก็ทิ้งลูกสาวอายุ 8-9 เดือนไว้ช่วงนั้นตัวลูกเองอายุไม่ถึง10ขวบต้องช่วยเลี้ยงลูกพี่ชายคนนี้อยู่นานประมาณ2เดือนเด็กไม่ถึง10ขวบนะจ๊ะคืนหนึ่งลูกไม่รู้ว่าหลานป่วยเป็นไข้เลือดออกจึงนอนกอดหลานทั้งคืนมาลุกอีกทีหลานก็ตายแล้วตายอยู่ในอ้อมกอดของลูกโดยที่ลูกก็ไม่รู้เรื่องเลยพี่ชายเสียใจมากตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพี่ชายคนที่สามก็เปลี่ยนไปโมโหร้ายชอบตบตีลูกทุกวันนี้ก็ยังไม่ชอบลูกเลยค่ะลูกเคยมีอาชีพขายของชำและขายสัตว์ป่าช่วงที่ลูกอายุ16ปีขายของที่ตลาดนัดก็ได้รู้จักกับสามีได้แต่งงานกันมีลูกสาวด้วยกัน1คนสามีเขาได้เป็นผีพนันทุกๆวันเขาจะออกไปเล่นไพ่ในเช้าแล้วก็กลับเข้ามาตอนดึกลูกแทบไม่ได้เห็นหน้าเขาเลยเขายิ่งเล่นก็ยิ่งเสียพอเสียก็แอบขโมยเงินลูกไปเล่นไพ่จนลูกทนไม่ไหวเราเริ่มทะเลาะกันมากขึ้นเรื่อยๆครั้งหนึ่งเขาไปเล่นไพ่ไม่กลับบ้านเลย 4-5 วันลูกโมโหจึงไม่ให้กลับบ้าน3วันเขาก็แกล้งเอาหนังสติ๊กยิงขึ้นมาบนบ้าน น่ารักดีเหมือนกันข้าวของแตกเสียหายหนึ่งก้อนอิฐมาลูกก็ตอบโต้ไปด้วย2ก้อนหินคว้างลงมาจากบ้าน บ้านชั้น2ลงมาเราทะเลาะกันไม่เลิกถึง3วันจนเขาแอบเข้าไปในบ้านในจังหวะที่ลูกเผลอพอเจอกันก็ลุยเลยตุบตับลูกเป็นการใหญ่จากนั้นก็ออกไปลูกกลุ้มใจมากเก็บตัวอยู่ในห้อง 2-3 วันพอเพื่อนข้างบ้านจะเข้ามาดูลูกไม่อยากพบหน้าใครจึงปีนหนีไปที่หน้าต่างแล้วก็พลัดตกลงมาที่พื้นกระดูกหลังหักขาและสะโพกหลุดพอสามีกลับมาเห็นอย่างนี้จึงพูดว่าสมน้ำหน้าอยากไล่กูออกจากบ้านนี้นักแต่นั้นเขาก็เก็บข้าของออกไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยในสุดลูกกับเขาก็เลิกกันพอลูกอายุได้22ปีย้ายมาทำงานในร้านบาร์ที่พัทยาจึงได้รู้จักและแต่งงานกับสามีคนที่2ชาวเบลเยียมเขามาเที่ยวบาร์จึงชอบลูกเพราะเห็นว่าลูกเป็นคนดีมีน้ำใจช่วยเหลือเขาเรามีลูกสาวด้วยกัน1คนด้วยชะตากรรมที่โหดร้ายเนื่องจากสามีคนนี้แย่หนักกว่าเดิมอีกผ่านไป1ปีเขาก็แอบมีภรรยาน้อยพอลูกจับได้ลูกก็บอกเขา If you love me you ต้องบอกมานะว่า you จะไปกับฉันหรือจะไปกับเขาทีแรกที่เขาจะตัดสินว่าจะไปอยู่กับใครเขากลับบังคับให้ลูกยอมรับภรรยาน้อยของเขาลูกก็กลุ้มใจมากคิดจะฆ่าตัวตายแต่ก็เปลี่ยนใจยอมประทนเพื่อลูกต่อมาเขาก็เบื่อภรรยาน้อยคนนั้นไปเองจะได้อีกหนึ่งปีเขาเริ่มดื่มเหล้าพอเมามาทีไรก็เห็นลูกเป็น
1: กระสอบทราย
0: เมาแล้วก็ทุบตีเขาทุบตีลูกเรื่อยมาตีกันไปตีกันมาก็ตั้งท้องอีกท้องหนึ่งได้ 4-5 เดือนโอ้อมิตภะลูกจึงกลับมาประเทศไทยเพื่อไปทำแท้งหลังจากทำแท้งแล้วลูกก็ไปหาร่างทรงเพื่อถามเกี่ยวกับลูกร่างทรงบอกว่าตอนนี้ลูกของลูกเนี่ยไปเป็น

กุมารทองเอ๊ะทำไมเก่งอย่างเลยเนี่ยไม่อยากไปเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วเพราะกลัวความลำบากหลังจากพักรักษาตัวลูกก็กลับมาบอกกับสามีจะบอกว่าไงขอแยกทางจากนั้นลูกจึงประชดชีวิตดื่มเหล้าเที่ยวกลางคืนแบบไม่ยอมกลับบ้านเจ้าชู้ควงผู้ชายไม่ซ้ำหน้านับๆตัวแล้วก็ราวๆ20คนลูกคิดจะทำให้ผู้ชายหลายๆคนผิดหวังในตัวลูกแต่แล้วฝันร้ายที่คอยตามหลอกตามหลอนในใจลูกเป็นเวลานานก็มีวันสิ้นสุดทำให้ลูกได้มาพบสามีในอุดมคติเขาเป็นทหารชาวอเมริกันที่มาเที่ยวที่พัทยาเราได้รู้จักกันแล้วก็คบหากันเขาซักถามเรื่องราวความเป็นมาของลูกลูกก็เล่าให้เขาฟังแบบไม่ปิดบังเลยแทนที่เขาจะรังเกียจเขาก็เห็นใจลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสารภาพว่าเขาอยากให้ลูกมาเป็นคู่แท้ของเขาตลอดไปแม้เขาจะมีภรรยาแล้วแต่ว่าเขากับภรรยาก็ต่างคนต่างอยู่กันนะและเรากำลังจะแยกทางกันตอนนั้นลูกก็ยังไม่ค่อยจะแน่ใจในตัวเขาว่าเขาจะดีกับลูกเช่นที่เขาพูดหรือเปล่าและเรื่องราวความทรงจำมันโหดร้ายจากสามีคนก่อนยังคงเป็นแผลในใจที่ลูกไม่อาจจะลืมได้ง่ายๆลูกจึงลองใจเขาทุกอย่างแกล้งทำตัวไม่ดีถึง9ปีจ้ะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่มาอยู่กับลูกแล้วกลับไปหาภรรยาเขาลูกเอาไปเที่ยวไปกินเหล้าเจ้าชู้ขัวผู้ชายต่อหน้าเขาหนักเข้าถึงขั้นพาผู้ชายเข้ามาในบ้านให้ตามตาตามใจแต่เขาเป็นเหมือนพ่อพระเหมือนโยมพ่อพระก็เรียกโยมพ่อไม่เคยกระโดดและขัดใจลูกเลยยอมตามใจลูกทุกอย่างแม้แต่บนว่าสักคำก็ไม่มีลูกขอเงินไปใช้จ่ายเรื่องใดๆก็ได้เขาก็ไม่ว่าไม่ว่าลูกทำผิดเรื่องอะไรเรื่องใดเขาก็ให้อภัยลูกอยู่เสมอเขาพร่ำบอกเขาลูกว่าโอ้มีอย่างนี้ด้วยในโลกนะเธอคงเจ็บปวดมามากกับสิ่งที่ผ่านมาที่เธอทำตัวแบบนี้นะเรานั้นไม่โกรธหรอกและไม่โทษเธอเลยจ้ะมีจริงๆเหรอเนี่ยในโลกนี่และทุกครั้งที่ญาติๆของลูกมีปัญหาทั้งเรื่องเงินและเรื่องอื่นๆสามีจะช่วยแก้ปัญหาให้ทุกอย่างครั้งหนึ่งคุณแม่ของลูกป่วยเขาก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลดูแลเฝ้าไข้คุณแม่อย่างดีเรากับเขาเป็นลูกแท้ๆของท่านอีกหนึ่งคนในสุดลูกยอมแพ้ในความดีของเขาในปีที่9ลูกกลับตัวกลับใจเลิกพฤติกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดตั้งใจที่จะเป็นศรีภริยาที่ดีให้สมกับความดีของเขาเราได้จดทะเบียนสมรสกันในปี2547หลังจากเขาได้แยกทางกับภรรยาคนก่อนเรียบร้อยแล้วและลูกก็มีลูกสาวกับสามีคนนี้อีกหนึ่งคนช่วงหนึ่งปีก่อนที่จะได้จดทะเบียนลูกก็ไปเรียนเสริมสวยที่พัทยาจึงได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่ร้านเสริมสวยซึ่งเปิดเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของพัทยาลูกได้ดูรายการ DMCจึงเริ่มเข้าใจเรื่องราวของชีวิตต่อมาก็เริ่มแนะนำธรรมะจาก DMC ให้สามีได้รู้จักไปเข้าใจเขาเองก็มีความสนใจในพระพุทธศาสนาอยู่ก่อนแล้วเขาชอบค้นหาวัดตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็ชอบไปวัดต่างๆพอสามีรู้จัก DMC เขาก็ยิ่งศรัทธาปัจจุบันสามีทำงานในประเทศอัฟกานิสถานได้ส่งเงินมาให้ลูกได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวเขาให้พระของขวัญคล้องคอติดตัวตลอดทั้งคอยทำอาหารถวายพระพุทธรูปทุกวันพระเขาเคยสัญญากับลูกว่าถ้าได้มาทำงานในเมืองในประเทศไทยเมื่อใดเขาก็จะบวชคำถามพี่ชายคนโตมีบุพกรรมอะไรจึงได้ภรรยาที่นอกใจสามีที่มีภรรยานอกใจกับภรรยาที่มีสามีนอกใจกรรมเจ้าชู้ของฝ่ายไหนมีมากกว่ากันคะน่าศึกษาคนที่มาบอกพี่ชายคนโตว่าคือหลังจากหายบ้าแล้วนะเราคงจำเรื่องได้ใช่ไหมจ๊ะ

0: จะมาเอาตัวไปนั่นน่ะเป็นใครทำไมเขาจึงมาบอกพี่ชายพี่ชายคนโตตายแล้วไปอยู่ภพภูมิใดบุญที่ได้บวชลูกชายทั้งสามคนส่งผลอย่างไรในปรโลกลูกจะมีกรรมอย่างไรหรือไม่ที่ไม่รู้ว่าหลานป่วยปล่อยหลานตายโดยไม่ได้ดูแลที่นอนกอดหลานจนตายอย่าลืมตอนนั้นเธออายุยังไม่ถึง10ขวบนะจ๊ะหลานที่ตายไปตั้งแต่เล็กตายแล้วมีใครมาอุ้มกายละเอียดเขาไปหรือไม่นี่คงมาดูมาหลายเคสนะเขาไปเกิดในภพภูมิใหม่ด้วยวิธีใดตอนนี้อยู่ภพภูมิไหนได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือไม่พี่ชายคนที่สามมีความตระหนี่ในอดีตมาอย่างไรจึงมีฐานะที่ยากจนลูกกับพี่ชายคนที่สามมีบุพกรรมต่อกันมาอย่างไรพี่ชายคนนี้จึงไม่ชอบลูกมาตั้งแต่เล็กๆและลูกควรทำอย่างไรเพื่อให้เขาได้เข้าใจลูกดีขึ้นลูกมีบุพกรรมอย่างไรจึงต้องมีสามีหลายคนทั้งเล่นการพนันดื่มเหล้าเจ้าชู้ทำร้ายร่างกายทุบตีมีบาปกรรมใดทำให้ลูกปีนหนีไปทางหน้าต่างแล้วก็พลัดตกลงมาติดพื้นทำให้กระดูกหลังหักและสะโพกหลุดกรรมที่ลูกทำแท้งลูกชายจะส่งผลอย่างไรลูกชายที่ถูกทำแท้งตายแล้วไปเป็นกุมารทองอย่างที่คุณทรงเจ้าบอกหรือไม่ลูกจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรทำไมลูกถึงทำตัวเหลวแหลกกับสามีคนที่สามแต่เขาก็ยังดีกับลูกเราเคยเป็นคู่สร้างคู่สมกันมาหรือไม่คะลูกจะมีวิบากกรรมอย่างไรกับการที่ลูกทำกับสามีอย่างนี้แล้วก็จะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรคะลูกและสามีคนที่สามและลูกสาวทั้งสามสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรเพราะเหตุใดลูกสาวต่างบิดาทั้งสามคนของลูกจะไม่ค่อยรักใคร่ปลองดองกันคือมีลูกสาวบิดาคนละคนกันสามคนลูกทั้งสามไม่ปลองดองกันลูกควรจะอบรมและสอนสั่งเขาอย่างไรทำอย่างไรจะทราบบารมีกับหมู่คณะได้ตลอดไปคะหลับตาฝันเป็นตูเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าพี่ชายคนโตมีภรรยานอกใจเพราะเป็นเศษกรรมที่สมัยตอนพี่ชายคนโตเป็นผู้หญิงก็เคยนอกใจสามีอย่างเนี้ยมาส่งผลเป็นภาพในอดีตของตัวที่เคยทำอย่างนี้มาก่อนจ้ะแต่ตอนนี้มาเป็นผู้ชายเพราะนั้นผู้ชายผู้หญิงมันจะสลับกันอย่างนี้สามีที่มีภรรยานอกใจกับภรรยาที่มีสามีนอกใจก็มีกรรมเจ้าชู้พอๆกันไม่ต่างกันจ้ะเช่นสามีที่มีภรรยานอกใจก็เป็นกรรมเก่าของสามีแต่เป็นกรรมใหม่ของภรรยาส่วนภรรยาที่มีสามีนอกใจก็เป็นกรรมเก่าของภรรยาแต่เป็นกรรมใหม่ของสามีจ้ะกรรมเก่าของอีกฝ่ายหนึ่งจึงเจออย่างนี้แต่เป็นกรรมใหม่ของคนที่ทำช่วงที่พี่ชายเป็นบ้าพี่ชายจะเห็นคนเรียกให้ตามเข้าไปภาพหลอนที่เห็นก็คือภาพหลอนที่เกิดจากกรรมสุราในอดีตมาส่งผลไม่ได้มีใครนำมาเรียกจริงๆจ้าเป็นเพียงภาพหลอนที่เกิดจากกรรมสุราเมื่อพี่สาวคนที่ห้าซึ่งเป็นร่างทรงพ่อกุมารให้พ่อกุมารไปตามกลับก็มีอาการดีขึ้นนั้นเพราะกรรมเบาบางลงแล้วใครจะตามกลับหรือไม่มีใครตามอาการก็จะดีขึ้นเองในทางตรงข้ามถ้ากรรมยังหนักอยู่

จะตามก็ไม่กลับจ้ะจ้ะเพราะกรรมมันหนักอยู่นี่ใครตามก็ไม่กลับไม่ว่าจะเป็นกายละเอียดหรือว่าเป็นกายหยาบไปตามคนที่มาบอกพี่ชายคนโตว่าจะมาเอาตัวไปคือเจ้าหน้าที่เขตที่เห็นว่าพี่ชายคนโตจะหมดอายุขัยแล้วเขาเห็นในบัญชีก็มาบอกพี่ชายคนโตจ้ะซึ่งพอใกล้จะหมดอายุขัยจะเห็นกันได้เนี่ยจะเห็นกันได้พี่ชายคนโตตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและบุญบวชลูกชายทั้งสามคนจ้ะลูกปล่อยให้หลานป่วยจนตายคือหลานป่วยอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็นอนกอดหลานตอนอายุไม่ถึง10ขวบจนกระทั่งหลานตายก็ยังไม่รู้เลยจึงไม่ได้ดูแลลูกก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรแต่เป็นกรรมเก่าของหลานที่เคยฆ่าสัตว์เอาไว้มากโดยเฉพาะลูกสัตว์มาส่งผลให้ตายตั้งแต่ยังเยาว์วัยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวลูกตามทันไหมจ๊ะหลานตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ทันทีไม่ได้ไปเป็นกุมารทองดังที่คนสงบอกเป็นมนุษย์แล้วจึงยังรับบุญไม่ได้จ้ะพี่ชายคนที่สามซึ่งเป็นพ่อของหลานคนนี้มีฐานะยากจนเพราะในอดีตเป็นคนเคยรวยแต่มีความตระหนี่ไม่ชอบทำทานแล้วก็ไม่ค่อยจะช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องเลยวิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลให้ชาตินี้มีฐานะยากจนพี่ชายคนนี้ไม่ชอบตัวลูกมาตั้งแต่ยังเล็กๆเพราะในปัจจุบันนี้เขาฝังใจเขาคิดว่าตัวลูกเนี่ยทำให้ลูกของเขาตายจ้ะแต่ก็ไม่ได้มีวิบากกรรมร่วมกันมาในอดีตกับพี่ชายคนนี้ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรกันมาที่ทำให้เขาโกรธลูกต้องไปทำความดีกับเขาเรื่อยๆอย่าไปถือสาโกรธเคืองเขาสักวันหนึ่งเขาก็จะเห็นความดีของลูกเองแล้วก็เลิกโกรธตัวลูกจ้ะลูกมีสามีหลายคนทั้งดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันทำร้ายร่างกายนั้นก็เป็นภาพในอดีตทั้งหมดของตัวลูกสมัยที่เป็นผู้ชายที่ดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเพราะชาตินั้นได้คบคนพาลที่พาลพาไปหาผิดคนพาลเหล่านั้นเป็นนักเลงสุราเจ้าชู้เล่นการพนันก็ชวนลูกใครไปเป็นนักเลงดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันแล้วเมาแล้วก็กลับมาทำร้ายร่างกายภรรยาเชื้อนี้ยังมีอยู่จ้ะลูกปีนหนีไปทางหน้าต่างแล้วก็พลัดตกลงมาที่พื้นทำให้หลังหักสะโพกหลุดเพราะในอดีตตอนที่ลูกเป็นผู้ชายเนี่ยได้คบคนพาลได้เป็นเจ้ามือการพนันได้ตามทวงหนี้นักพนันที่ติดหนี้ลูกไปทำร้ายเขากระทั่งหลังเขาหักสะโพกหลุดฟกช้ำมีอาการเหมือนตัวลูกในปัจจุบันที่ได้เป็นเนี่ยกรรมดังกล่าวมาส่งผลจ้ะลูกทำแท้งลูกชายเมื่อกรรมส่งผลต่อไปในภพชาติเบื้องหน้าลูกก็จะโดนทำแท้งบ้างเพราะนั้นไม่ว่าจะเจตนาไงก็ตามนี่มันอย่างเงี้ยลูกก็จะโดนทำแท้งบ้างหรือมีลูกยากหรือมีโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับมดลูกถ้าโรคกับกรรมเจ้าชู้ก็จะเป็นโรคร้ายพอทำแท้งนั้นปราติบาตนะจ๊ะถ้าปนกับกรรมเจ้าชู้จะมีโรคร้ายเช่นเป็นมะเร็งที่มดลูกบ้างมะเร็งเต้านมบ้างเป็นต้นจ้ะลูกชายที่ถูกทำแท้งก็ไปเกิดใหม่แล้วแล้วก็ตายเกิดตายเกิดมาหลายรอบแล้วก็ได้กรรมที่เคยทำแท้งมาก่อนในอดีตคือกรรมของเด็กที่เคยไปทำแท้งก่อนก็มาโดนทำแท้งบ้างแต่ไม่ได้ไปเป็นกุมารทอง

องตามที่ร่างทรงบอกจ้ะร่างทรงก็คุ้นกับเรื่องกุมารทองเออาก็กุมารทองจะแก้ไขลูกก็ต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาลูกต้องปฏิบัติธรรมะให้พบพระธรรมกายในตัวปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยสัตว์ใหญ่เป็นต้นแล้วทิศบุญกุศลไปให้ลูกชายที่ไปทำแท้งเขาเอาไว้บ่อยๆจ้ะแล้วก็อธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ด้วยต้องทำบ่อยๆนะจ๊ะนี่สำคัญนะลูกทำตัวเหลวแหลกกับสามีคนที่สามแต่เขาก็ยังดีกับลูกเพราะในอดีตสามีคนนี้เคยเป็นสามีภรรยากันโดยได้ชวนกันสร้างบุญสร้างบุญกันมาจึงเป็นคู่บุญคู่บารมีกันจ้ะไม่ใช่คู่สร้างคู่สมลูกทำอย่างนี้กับสามีก็จะมีวิบากกรรมคือภพชาติต่อไปถ้าลูกเป็นผู้ชายก็จะมีภรรยาที่เจ้าชู้เหมือนตัวลูกเองในชาตินี้ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็จะมีความเบี่ยงเบนทางเพศถ้าใกล้ตายเห็นภาพเหล่านี้จะทำให้ใจเศร้าหมองก็จะไปมหานรกจ้ะจะแก้ไขอดีตที่ผิดพลาดต้องลืมให้หมดแล้วก็อย่าทำผิดพลาดอีกอย่างเด็ดขาดอีกทั้งต้องตั้งใจสร้างบารมีอย่างเต็มที่ในทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปฏิบัติธรรมะให้พบพระธรรมกายต้องให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้แล้วก็อธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ให้ได้ให้ทำอย่างนี้จริงๆทุกวันจึงจะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้ลูกสามีคนที่สามลูกสาวสามคนสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงเคยทำบุญมาประเภทตามอารมณ์บางทีก็ทำบางทีก็ไม่ทำแล้วก็นานๆทำสักทีหนึ่งจึงทำให้พลัดกับหมู่คณะมานานหลายกับแล้วจ้ะนานมากแล้วกับนั้นก็คือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายลูกสาวทั้งสามที่มีบิดาต่างกันไม่ค่อยจะปรองดองกันเพราะกรรมในอดีตของตัวลูกที่ทำทานมาโดยไม่มีความเคารพและชอบทะเลาะกับพี่น้องวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้ลูกๆทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยเคารพตัวลูกแล้วก็ทะเลาะกันกลับเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มีลูกต่างบิดากันก็มีบ้างที่ไม่ค่อยจะปลองดองกันจะแก้ไขลูกก็จะต้องให้ความอบอุ่นกับลูกทั้งสามเท่าๆกันเราจะต้องสอนให้เขารักกันให้มีความสามัคคีกันให้อภัยกันยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันให้อดทนอดกลั้นอดออมแบ่งปันสิ่งต่างๆให้แก่กันและกันเป็นต้นจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20สูนสาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจับ LINE ID SRI 081-405-1902

0: อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

หายยารักษาโรคเป็นสังฆทานและถวายข้าวสารเป็นสังฆทานสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวทำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรณวิยาอิสรางกูลณอยุธยาเรียนเชิญครับหันธรรมยังพุทธสาภาควะโตปุพพ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: คิลานะเภสัชชานิ
1: คิลานะเภสัชชานิ
0: สะปริวารานิ
1: สะปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: คิลานะเภสัชชานิ
1: คิลานะเภสัชชานิ
0: สะปริวารานิ
1: สะปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจาน
1: ิพพานายะจา
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: สำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรพันตำรวจเอกปรีชาหทยวัฒน์และกัลยาณมิตรพัชนีพรหทยวัฒน์เรียนเชิญครับ
4: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
4: ตันดุลานิ
1: ตันตุลานิ
4: สะปาริวารานิ
1: สะปาริวารานิ
4: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
4: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
1: อิมานิ
4: ตันดุลานิ
1: ตันตุลานิ
4: สะปาริวารานิ
1: สะปาริวารานิ
4: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
4: อัมหากัง
1: อัมหากัง
4: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
4: หิตายะ
1: หิตายะ
4: สุขายะ
1: สุขายะ
4: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
5: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
5: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
5: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
5: ข้าวสาร
1: ข้าวสาร
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
5: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
5: ขอพระภิกษุสงฆ์

0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรชยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรชยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

านฐานบดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะผู้หวังบุญส่วนใหญ่ในสังคมเมื่อจะทำบุญเขาย่อมมองหาพระอรหันต์เพื่อเป็นเนื้อนาบุญเช่นเดียวกับในสมัยพุทธกาลครั้งหนึ่งพระศาสดาถามทารุกัมมิกะคหบดีว่าท่านยังให้ทานอยู่หรือคหบดีตอบว่าข้าพระองค์ยังให้อยู่ในพระอรหันต์ผู้อยู่ป่าบิณฑบาตและทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัดพระศาสดาตอบว่าคหบดีท่านเป็นผู้ครองเรือนพึงรู้ได้ยากว่านี้คือพระอรหันต์แม้จะมีลักษณะทั้งสามหรือลักษณะที่ตรงข้ามคืออยู่ป่าหรืออยู่ใกล้บ้านบิณฑบาตหรือรับนิมนต์ทรงผ้าบังสุกุลหรือผ้าคหบดีจีวรแต่หากภิกษุไม่สำรวมอินทรีย์พูดพร่ำเพรื่อถือตัวขาดสติและมีจิตไม่ตั้งมั่นภิกษุนั้นพึงถูกตำหนิในทางตรงข้ามหากภิกษุสำรวมอินทรีย์ไม่พูดพร่ำเพรื่อไม่ถือตัวมีสติและมีจิตตั้งมั่นภิกษุนั้นพึงได้รับการสรรเสริญกล่าวคือทรงเมตตาบอกวิธีสังเกตความเป็นพระแท้จากที่คหบดีสังเกตเพียงลักษณะภายนอกเป็นการใช้เวลาสังเกตพฤติกรรม

0: กว่านั้นเมื่อทรงบอกแล้วว่าผู้ครองเรือนไม่อาจรู้ว่าใครคือพระอรหันต์พระศาสดาทรงสอนต่อไปอีกว่าเชิญท่านถวายสังฆทานเถิดเมื่อถวายสังฆทานอยู่จิตจักเลื่อมใสตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ท่านธนบดีทั้งหลายจึงไม่ควรมองเพียงลักษณะภายนอกคือการอยู่ป่าหรืออยู่ใกล้บ้านการบิณฑบาตหรือรับนิมนต์และการทรงผ้าบังสุกุลหรือคหบดีจีวรหากแต่ควรใช้เวลาสังเกตความสำรวมอินทรีย์การไม่พูดพร่ำเพรื่อการไม่ถือตัวความมีสติและการมีจิตตั้งมั่นและดีกว่านั้นคือการถวายเป็นสังฆทานเพื่อจิตที่เลื่อมใสได้บุญมากและไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ตามคำแนะนำของพระศาสดาอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ทำในวันนี้คณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานนักกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัตถวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องพานให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลรับพรพระและอธิษฐานจิตเป็นลำดับสืบไป
1: ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระ

0: ธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบ
2: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านฐานบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สาธุ
2: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
3: ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมประกอบพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยเทียธรรมเป็นสังฆทานในวันนี้ค่ะ
4: สาธุ

0: เรื่องราวดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะ 10:30 นเป็นต้นไปค่ะที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มค่ะคือที่นี่ www.gbnus.com นะคะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะสามารถที่จะกดในไอคอนไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube นะคะระบบจะทำการลิงก์ไปที่ตั้งทันทีโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นให้เสียเวลานะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะเวลาดีเวลาเดิมเวลาเติมบุญของเรานะคะส่วนในวันอาทิตย์วันหยุดใจนะคะท่านที่อยู่ใกล้ๆเรียนเชิญเลยมาที่วัดพระธรรมกายแต่ว่าถ้าอยู่ไกลเช่นเคยค่ะผ่านทางสถานี GBN by DMC จะทำการเชื่อมใจเชื่อมสายบุญกับทุกๆท่านไปทั่วโลกค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมที่ต้องการจะร่วมบุญทุกๆบุญกับวัดพระธรรมกายนะคะสามารถที่จะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์ได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ค่ะชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายนะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์donate.dkcmain.org ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและอีกหนึ่งช่องทางการร่วมบุญง่ายๆทาง LINE OA นะคะที่ @dhammakaya ค่ะ
0: ค่ะก็ทั้ง2ช่องทางจะสามารถเลือกนะคะทำบุญอะไรก็ได้ทำทุกบุญได้ยิ่งดีนะคะบุญเฉพาะกิจเฉพาะการก็สามารถเลือกได้แล้วก็ได้รับใบอนุโมทนาบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีเลยเนา
1: ะ
0: เอาไว้ทบทวน

0: มาแล้วเนี่ยนะคะนั่นก็คือการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรค่ะในวันพระใหญ่วันจันทร์ที่29มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะก็จะเป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่เราจะได้มาร่วมกันฉลองชัยชิตังเมกับยอดสวดธรรมจักรที่ 8,495 ล้านจบจะหมื่นล้านแล้วนะ
1: ค่ะ
0: 10,000 ล้าน
1: สวดกันอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่
1: ค่
0: ะนะคะตลอด24ชั่วโมงแล้วถ้าใครมีเวลาว่างอยากจะขอเรียนเชิญเลยนะคะมาสวดมนต์อยู่ที่เบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นะคะความชุ่มชื่นความอิ่มเอมใจเรามาแช่อิ่มอยู่ในอู่ทะเลบุญเนาะพลังมหัศจรรย์มันก็จะบังเกิดขึ้นกับคำอธิษฐานจิตของเราค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านค่ะร่วมพิธีอัญเชิญพระธรรมกายและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อที่จะประดิษฐานณอาคารสมปรารถนาวัดกลางธนรินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะซึ่งพิธีกรรมนี้นะคะ2569ค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 15:30 นคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0647726827ค่ะ
0: นะคะใกล้ๆเดินทางไปร่วมบุญใหญ่กันนะคะ
1: ค่ะ
0: ช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้อนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรับชมข่าวบูนิวส์ต้นชั่วโมงกับผมรณกรอิ่มกุมชัยและทีมข่าวบูนิวส์ครับวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีถวายพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานน้อมบูชาธรรมในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยครับเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานะครับพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีถวายพระไตรปิฎกธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานน้อมบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยศูนย์กลางพิธีจัดขึ้นณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายครับภายในงานได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมใจกันนะครับในการกล่าวคำรัตนศีล5จากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ในบทธรรมจักรปาวัตนสูตรจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันหลับตาเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับกุศลจากนั้นคณะท่านประธานบุญพิธีนะครับได้พร้อมใจการกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานกล่าวคำถวายทุนสนับสนุนการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยกล่าวคำถวายทุนสนับสนุนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นท่านพระครูวิบูลนิติธรรมท่านประธานสงฆ์ครับได้เมตตากล่าวสมโภชนีกถาโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าภายหลังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วในยุคนั้นที่พระภิกษุได้ศรัทธาเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพียรพยายามที่จะรักษาพระธรรมวินัยสืบต่อส่งไปยังรุ่นหลังได้เอาชีวิตของตนเองเป็นทางผ่านของคำสอนของพระพุทธเจ้าส่งต่อมาตามลำดับแบ่งเป็น4ยุคตามนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลายุคแรกเป็นยุคอาศัยการท่องจำยุคที่2คือการจารลงบนใบลานยุคที่3เกิดนวัตกรรมการพิมพ์ในประเทศไทยโดยเกิดขึ้นในรัชกาลที่5ได้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นครั้งแรกคือบาลีอักษรไทยจนมาถึงยุคที่4คือยุคดิจิตอลเมื่อ16ปีที่แล้วหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ดำริโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยให้เกิดขึ้นในการส่งทีมงานไปสำรวจทั้ง4สายจารีตว่ามีที่ใดบ้างทั้งในประเทศศรีลังกาประเทศเมียนมาประเทศไทยประ

0: ทุนสนับสนุนการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ไบลานแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความปลื้มปีติใจซึ่งโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ไบลานเป็นงานวิชาการพระพุทธศาสนาระดับสากลมุ่งเน้นการรวบรวมการถ่ายภาพดิจิทัลความละเอียดสูงการคัดลอกและการอนุรักษ์คัมภีร์ไบลานโบราณจากทั่วโลกเพื่อนำมาศึกษาวิจัยและจัดทำเป็นคลังข้อมูลพระไตรปิฎกที่บริสุทธิ์บริบูรณ์และมั่นยำที่สุดเพื่อส่งต่อแสงสว่างทางปัญญาแก่อนุชนคนรุ่นหลังสืบต่อไปครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับ
1: ก็มีความปลื้มปิตินะคะสำหรับการที่ได้มาร่วมบุญในครั้งนี้ซึ่งจะเห็นว่าสาธุชนในครั้งนี้มามากจนแน่นห้องเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการที่ชาวพุทธนะคะได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์คัมภีร์โบราณและพระไตรปิฎกการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดเลยนะคะแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้ดำริให้มีโครงการนี้ขึ้นมาดิฉันเห็นความสำคัญมากสำหรับพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนี้นะคะเพราะว่าผ่านมาหลายยุคหลายสมัยนะคะยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่4แล้วนะคะแล้วก็มีการทำพระไตรปิฎกทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือนะคะแล้วก็ยังมีการทำพระไตรปิฎกที่เป็นดิจิทัลด้วยนะคะซึ่งว่าพระไตรปิฎกฉบับดิจิทัลเนี่ยก็จะอยู่คู่กับโลกนี้ไปนานมากเลยคนที่มารุ่นใหม่ยุคหลังๆที่ไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็สามารถที่จะเป็นใช้เป็นแหล่งข้อมูลนะคะในการสืบค้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถ่ายทอดมาจน 2,000 กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ดำริให้ทำเป็นดิจิทัลเนี่ยไม่ว่าจะอยู่บนแผ่นดินใดอยู่สถานที่ใดในโลกนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาสืบค้นได้นะคะตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ทุกคนที่มีส่วนร่วมเนี่ยต้องภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นบุญมากๆเลยนะคะที่เราได้มีส่วนในการสนับสนุนโครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้สำเร็จรู้ล่วงไปตามวัตถุประสงค์ตามมโนปฏิฐานนะคะ
0: วัดพระธรรมกายชิคาโกสหรัฐอเมริกานะครับได้จัดกิจกรรม One Day Meditation Retreat โครงการปฏิบัติธรรมระยะสั้น1วันเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นครับได้สั่งสมบุญญากริยาทั้งการทำทานรักษาศีลและก็เจริญสมาธิภาวนาร่วมกันนั่นเองครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับดำเนินไปด้วยท่ามกลางบรรยากาศที่มีความสงบร่มเย็นแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยได้รับความเมตตาจากพระมหาปิยะปิยวาจโกครับนำชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมโดยการเรียนรู้และการทำสมาธิเบื้องต้นพร้อมทั้งถ่ายทอดข้อคิดนะครับหลักธรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เพื่อสร้างความสุขและความมั่นคงทางใจรู้จักการกลั่นใจให้เป็นสุขนั่นเองในช่วงบ่ายครับพระอาจารย์โสพลปัญญาโสภโนได้นำเดินสมาธิเพื่อผ่อนคลายร่างกายรักษาความต่อเนื่องของใจให้จดจ่ออยู่กับปัจจุบันและนั่งสมาธิให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสฝึกฝนนะครับ4สอสำคัญก็คือสติสบายสม่ำเสมอหมั่นสังเกตนั่นเองครับทุกท่านก็สามารถสัมผัสกับความสงบที่ลึกซึ้งนะครับใจของทุกท่านก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้พระอาจารย์ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการครับได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าถึงความสงบจากนั้นก็มีการเข้าสู่ช่วง Q&A นะครับ Question and Answer ก็คือตอบข้อซักถามต่างๆในการปฏิบัติธรรมยังเป็นกันเองแม้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะมีพื้นฐานที่หลากหลายนะครับบางท่านก็เพิ่งเคยนั่งสมาธิเป็นครั้งแรกบางท่านก็ฝึกฝนมาหลายปีหรือบางท่านก็เคยฝึกมาจากสถาบันอื่นบ้างแต่ภายหลังจากจบโครงการทุกท่านต่างสะท้อนเป็นสิ่งเดียวกันนะครับว่าได้รับความสุขความสงบภายในสัมผัสถึงพลังแห่งสมาธิด้วยความสบายสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีหลายท่านก็แสดงความประทับใจนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะกลับมาร่วมกิจกรรมกับวัดพระธรรมกายชิคาโกสหรัฐอเมริกาในโอกาสต่อไปด้วยครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาพร้อมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรครับเนื่องในวันพระวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8โดยเราจะไปสู่เป้าหมายนะครับในการพิชิตชัยที่ 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนที่จะถึงนี้สดแล้วก็สามารถส่งยอดกันได้นะครับที่เว็บไซต์

forbrighterworld.com ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีครับสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15โดยอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมที่จะถึงนี้ณวัดพระธรรมกายประเทศไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบูนิวส์ต้นชั่วโมงครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบูนิวส์ได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับ Facebook Fanpage บูนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบูนิวส์ zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับรณกรยมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบูนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลปานแป้งอำเภอคมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 นเริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินทร์รวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951

ได้มาเยือนกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5 กิโลเมตร

ในการนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัตรเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะชีวิตใครที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วหลายฤดูก็จะเข้าใจเลยว่าตลอดการทำงานที่ผ่านมาจนกระทั่งปลดเกษียณหรือเกษียณแล้วจนใกล้ที่จะปลดประจำการไปจากโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นดั่งภาพลวงตาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศที่ต่างต้องดิ้นรนไขว่คว้าก็ไม่มีอะไรที่เป็นความสุขที่ยั่งยืนเลยใครเลยจะรู้ว่าเมื่อหยุดใจได้เราจะพบกับความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรได้แต่มนุษย์มักถูกกิเลสอาสวะบดบังดวงปัญญาไม่ให้ไปรู้ไปเห็นหลับตาแล้วมืดมืดก็ไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่เชื่อแต่ทุกท่านเชื่อหรือไม่ว่าหากเราหยุดใจได้ถูกส่วนเราจะพบกับสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับความสุขมากมายสิ่งสำคัญที่ว่านี้คืออะไรเราไปฟังคำตอบจากคุณครูไม่ใหญ่กันค่ะ
1: เราต้องฝึกให้ใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ถูกต้นทางเสียก่อนโดยจะมีนิมิตหมายเกิดขึ้นว่าถูกแล้วก็คือเวลาใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนมันจะตกศูนย์วูบลงไปเหมือนหล่นลงไปแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วไม่ใช่กลมเป็นวงเวียนเป็นแผ่นๆไม่ใช่แต่เป็นดวงกลมใสยิ่งกว่าความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจหยาบหรือละเอียดถ้าหยาบก็เห็นใสเหมือนน้ำเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้าได้ถ้าดีกว่านั้นก็ใสเหมือนกับเพชรถ้าละเอียดมากก็ใสเกินใสคือเกินความใสใดๆในโลกมันจะสุขใสเปล่งประกายสว่างทำดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคนี่คือต้นทางเบื้องต้นหรือหนทางไปสู่มรรคผลนิพพานปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป๊ะเลยเมื่อธรรมดวงนี้เกิดขึ้นนั่นแหละต้นทางพระนิพพานอยู่ตรงนั้นยืนยันได้เลยว่าต้องไปถูกทางต้องไปสู่อายตนะนิพพานหรือทำพระนิพพานให้แจ้งได้

คุณผู้ชมคะคุณครูวิทยายังได้เมตตาอธิบายเพิ่มเติมว่าเมื่อธรรมดวงนี้ปรากฏจะใสแจ่มทีเดียวอยู่ที่กลางฐานที่7มาพร้อมกับความสุขแล้วจะเห็นทางไปสู่นิพพานเห็นไปตามลำดับเห็นดวงธรรมในดวงธรรมเห็นกายภายในเข้าไปเรื่อยๆดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่หน้าศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งให้จงได้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

มนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มๆสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเราเลยจ้ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะ

แล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความจริงชีวิตกับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรม

เรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสุทนรกยมนรกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้นนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเป็นไหลลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีแนวบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นใหม่จึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์

ไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วพิสตอนบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คุณพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสติสตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่

มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพนาพนอเราก็เทียบสุขที่ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งแล้วให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆแล้วจากก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสี่นี้ก็จะขอถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะขอถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่

ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ่อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ประณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ยากายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแท้เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปมาถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็น

พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆ เวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราเนี่ยไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นคือความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี้แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมา

สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวน

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรับชมข่าวบันนิวส์ต้นชั่วโมงกับผมรณกรเอี่ยมกำชัยและทีมข่าวบันนิวส์ครับศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ประจำสัปดาห์ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือในพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยมีคณะสงฆ์และก็พุทธศาสนิกชนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงทีเดียวครับกิจกรรมดังกล่าวนะครับที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ปิยวัฒน์ปิยวโรพระอาจารย์ประจำโครงการสมาธิแก้วนำคณะสงฆ์และกัลยาณมิตรสาธุชนนะครับร่วมกันประกอบกิจกรรมงานบุญท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นพระอาจารย์ได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอีกทั้งได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการหลับตาเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้เป็นสุขให้รู้จักการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานส่งเสริมพลังใจในการทำความดีนอกจากนี้ทุกท่านก็ยังได้มีโอกาสร่วมการสวดสรรเสริญคุณของพระเด็จพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเป็นทํานองสารพัญญะด้วยครับในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้เมตตานะครับแสดงธรรมเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยในสังสารวัฏสำหรับกิจกรรมการปฏิบัติธรรมนะครับก็จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทีเดียวของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามไม่เพียงแต่ช่วยขัดเกลาจิตใจของสาธุชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับให้ผ่องใสแต่ยังเป็นแกนหลักสำคัญในการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ที่มุ่งหวังสร้างสังคมให้สงบร่มเย็นและปลอดภัยจากอบายมุขคือปากทางแห่งความเสื่อมด้วยพลังแห่งศีลสมาธิและปัญญาทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมกันสั่งสมบุญทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีโดยขอความร่วมมือจากทุกท่านนะครับแต่งกายด้วยชุดสีขาวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ความสงบแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยครับพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าวาดวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเมตตาเป็นพระปุชาให้แก่ชาวยุโรปจำนวน38คนจาก13ชาติที่เข้าอบรมในโครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติภาคพื้นยุโรปประจำปีพุทธศักราช2569ครับข่าวบุญสว่างจากภาคพื้นยุโรปนะครับได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าวาดวัดราชโอรสารามราชวรวิหารให้ความเมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ให้แก่ชาวยุโรป38คนจาก13ชาติครับประกอบด้วยสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เบลเยียมเยอรมนีสวีเดนเช็กฝรั่งเศสออสเตรียเดนมาร์กอังกฤษอิตาลีนอร์เวย์และไทยที่เขาร่วมอบรมในโครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติภาคพื้นยุโรปประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีคณะผู้ปกครองนะครับญาติมิตรสาธุชนจำนวนกว่า300ท่านทีเดียวครับร่วมอนุโมทนาณอุโบสถวัดพระธรรมกายเบลเยียมประเทศเบลเยียมนั่นเองสำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาตินะครับเกิดขึ้นจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านมีความปรารถนาอยากให้ชาวท้องถิ่นทั่วโลกได้มีที่พึ่งของตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาและร่วมกันสร้างสันติภาพให้แก่โลกใบนี้โดยหลักการสันติภาพภายนอกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในอีกทั้งยังเป็นการสร้างศาสนทายาทนะครับชาวท้องถิ่นให้เป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในทวีปต่างๆดำเนินงานโดยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายในภาคพื้นยุโรป30วัดจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่11แล้วครับโดยการอบรมนะครับจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง24มิถุนายนใช้การอบรม3ภาษาด้วยกันครับตั้งแต่ภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันและภาษาดัชโดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมทูตชาวไทยและยุโรปที่อุปสมบทในประเทศไทยมีความรู้เรื่องพระธรรมวินัยและมีประสบการณ์ในการสอนธรรมะให้แก่ชาวท้องถิ่นหรือชาวต่างประเทศมากกว่า10ปีเป็นผู้ให้การอบรมทั้งนี้โครงการบรรพชาอุปสมบท

0: ประทายาทนานาชาติภาคพื้นยุโรปนะครับถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของพระธรรมทูตไทยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ชาวโลกเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองอีกทั้งได้เป็นการสร้างศาสนทายาทชาวท้องถิ่นสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเรียนรู้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อการเข้าถึงความสุขภายในด้วยตนเองนั่นเองอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกๆท่านด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาพร้อมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรครับเนื่องในวันพระวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8โดยเราจะไปสู่เป้าหมายนะครับในการพิชิตชัยที่ 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนที่จะถึงนี้สดแล้วก็สามารถส่งยอดกันได้นะครับที่เว็บไซต์ forbrighterworld.com ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีครับสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15โดยอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมที่จะถึงนี้ณวัดพระธรรมกายประเทศไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับข่าวต่อไปนะครับเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกมงคลนาบนแผ่นทองของแผ่นชานพระประธานพระธรรมกายและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาศูนย์กลางพิธีจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายบอสตันนะครับสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของประเทศไทยครับเบอร์โทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญแล้วก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางหมายเลขบัญชีที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ครับ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 นณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจยูการสั่งสมบุญนำสุขมาให
0: ้และทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ต้นชั่วโมงครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom.02.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวได้ครับรณกรเอี่ยมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรง

พื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: กปิชาดกชาดกว่าด้วยการโกหกหลอกลวงภิกษุในพระพุทธศาสนานั้นแม้จะมีพระพุทธวินัยเป็นวัดปฏิบัติควบคุมอยู่อย่างดีแล้วก็ตามแต่ด้วยเหตุแห่งกรรมยังทำให้พระศาสนาต้องหมองมัวอยู่บ้างเพราะภิกษุบางรูปผิดพระวินัยพระพุทธศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารในพุทธกาลนั้นก็ทรงเคยปรารภถึงภิกษุผิดศีลข้อมุสาวาทผู้หนึ่งที่มาบวชอยู่ในพระศาสนาของพระองค์ภิกษุรูปนี้เป็นชาวเมืองสาวัตถีเหมือนภิกษุส่วนใหญ่ในมหาวิหารนี้เป็นสงฆ์ผู้ขาดศีลข้อโกหกหลอกลวงมาตลอดพรรษาและยังกระทำผิดพระพุทธบัญญัติข้อนี้ต่อไปโดยผู้ใดทัดทานก็ไม่ฟัง
1: เป็นผู้ทรงศีลแท้ๆแต่ยังมุสาโกหกคนเข้าไปทั่วช่างไม่บังควรโดยแท
2: ้ใช่ใช่ใช่สงสัยจะท่องพระวินัยข้อมุสาวาทาไม่ถูกอย่างนี้มันน่าจับศึกซะให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย
0: ทั้งยังแสวงหาประโยชน์จากเหล่าภิกษุอื่นด้วยการหลอกลวงเป็นอาจิน
3: นี่ท่านลาภสักการะของเราล่ะคฤหัสถ์ที่ทำบุญสั่งว่าให้มาเรียกเอาจากท่านเอาออกมาเร็วๆสิทำเป็นหน้างงอยู่ได
4: ้เล่นกันนิ่มๆเนียนๆอย่างนี้เลยแล้วเนี่ยไม่ไหว
0: หลายครั้งยังกล่าวเท็จกับอุบาสกอุบาสิกาหลอกลวงเอาทรัพย์บ้านของกินของใช้บ้านตามแต่สถานการณ์จะอำนวย
3: เอาเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอาของอะไรทำบุญเหรอวันนี้
5: ลูกจันลูกสมอเอาไว้ฉันในฤดูหนาวเจ้าค่ะส่วนผ้าห่มยังไม่มีนะเจ้าคะแต่ก็คงจะได้ในเร็ววันนี้แล้วจะนำมาถวายเจ้าค่ะ
3: สาธุอาตมาก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะโยมเป็นไปตามแผน
0: กระทั่งใกล้ฤดูหนาวคราวหนึ่งพระภิกษุผู้มุสายังกล้าลวงให้คนวรรณะช่างมาก่อเตาผิงไฟให้ตนโดยพูดให้เข้าใจว่าทำถวายแก่พระเถระ
3: พระเถระหลายรูปชราภาพมากแล้วถ้าเจออากาศเย็นเข้าไปจะอาพาธได้โยมมาทำเตาผิงไฟเป็นฐานให้แบบเนี้ยกุศลแรงนะโยม
6: สาธุขอรับพระคุณเจ้า
0: การแก้หนาวด้วยการลวงอุบาสกในครั้งนี้เป็นเหตุใหญ่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมาพบเห็นเข้าก็สุดจะห้ามปรามเพราะเอื้อมระอาจึงพากันเข้าเฝ้ากราบทูลต่อพระบรมศาสดาในธรรมศาลาคราหนึ่ง
1: เดี๋ยวเนี่ยกล้าหลอกให้ชาวบ้านมาทำเตาผิงไปให้ตัวเองถึงในวัดในวากันเลยหรือเนี่ยช่างไม่เกรงอกเกรงใจพระบรมศาสดากันบ้างเลย
2: เห็นทีคงต้องแจ้งแก่พระบรมศาสดาซะแล้วล่ะท่านคืนปล่อยไว้อะชาวบ้านจะเดือดร้อนและพระศาสนาของพระพุทธองค์อะจะมัวหมองได้นะท่าน
1: จริงด้วยงั้นเรารีบไปกันเถอะ
0: สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อสดับว่ายังมีสงฆ์สาวกผู้บวชในพระพุทธศาสนาอันมีหน้าที่นำเวไนยสัตว์ให้หลุดล่อนออกจากเปลือกตมแห่งกิเลสพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงกลับมาบำเพ็ญผิดหลอกลวงผู้อื่นอยู่อีกก็ปรารภถึงภิกษุนี้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันภิกษุนี้เมื่ออดีตชาติก็เคยเป็นผู้ที่โกหกหลอกลวงต่อนักบวชมาแล้วเหมือนกันเหตุเพียงเพราะต้องการไฟเท่านั้นเองแล้วสมเด็จพระพุทธศาสดาก็รำลึกอดีตชาติของภิกษุผู้นั้นด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสเล่ากปิชาดกขึ้นดังนี้พาราณสีนครครั้งอดีตรุ่งเรืองอยู่ริมฝั่งคงคามหานทีวงประชาทุกวันนะใช้ชีวิตมีความสุขสงบเป็นอันดี

0: ั้งนั้นยังมีครอบครัวพราหมณ์ตระกูลหนึ่งอยู่กินกันได้ไม่นานก็ให้กำเนิดลูกน้อยเป็นทายาทสืบสกุลพราหมณ์สามีภรรยาทั้งสองต่างเลี้ยงดูลูกและใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขจนกระทั่งลูกเติบโตเป็นกุมารน้อยวัยกำลังน่ารักนางพราหมณีผู้เป็นแม่และภรรยาของบ้านก็มาจากไป
1: แม่จ๋าแม่จากลูกไปพรหมโลกแล้วแม่จ๋า
2: อย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลยลูกเอ้ยบัดนี้แม่ของเจ้าหมดคำในชาตินี้แล้วทำใจซะเถอะลูก
0: เมื่อทำพิธีปลงศพนางพราหมณีนั้นความเป็นอนัตตาไม่มีสิ่งใดมีอยู่จริงทุกสิ่งที่เป็นอนิจจังก็ประจักษ์ชัดแก่ผู้ที่เฝ้ามองดูอยู่ข้างหลัง
2: ลูกเอ้ยเจ้าจงดูเถิดทุกสิ่งไม่ใช่ของเราเลยจริงๆแม้เนื้อหนังมังสาของเราก็ต้องทิ้งไว้เมื่อตายลงถึงมีทรัพย์มากเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึงก็มิอาจเอาติดตัวไปได้เลยสักชิ้นช่างเป็นทุกข์ยิ่งนัก
0: หลังจากจัดการเรื่องศพของภรรยาเสร็จสิ้นแล้วพราหมณ์ผู้เป็นสามีก็ตัดสินใจมอบบ้านเรือนทรัพย์สินแก่ญาติและคนรับใช้จนหมดสิ้น
2: บัดนี้ข้าพเจ้าได้สละแล้วซึ่งทรัพย์สินความสะดวกสบายทั้งหลายทานอันข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นเครื่องนำสู่ธรรมะอันสงบในเบื้องหน้าด้วยเถิด
0: เมื่อตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วพราหมณ์ผู้เป็นพ่อจึงจูงมือลูกน้อยมุ่งหน้าสู่ป่าถือศีลบวชเป็นฤาษีโดยให้บุตรชายบวชเป็นดาบสกุมารน้อยคอยติดตามไปด้วยกัน
2: ตามพ่อมาเถิดลูกรักเราทั้งสองจะไปบำเพ็ญภาวนาค้นหาความสุขที่แท้จริงของชีวิตกัน
3: ขอรับท่านพ่อ
0: ฤาษีออกเสาะแสวงหาสถานที่อันสงบเป็นสัปปายดีเข้าที่หนึ่งในแนวป่าหิมพานต์จึงจัดการปลูกศาลาอาสมขึ้นหลังหนึ่งเพื่ออาศัยพักสังขารหลบแดดฝนและปฏิบัติธรรมส่วนดาบทน้อยแม้ยังเยาว์วัยนักแต่ก็รู้ประสาเฝ้าปรนิบัติพระฤาษีคอยหาผลไม้น้ำดื่มกินมิได้อนาถรตามพละกำลังตน
3: ฮึเก็บผลไม้นี่ก็เหนื่อยเหมือนกันแฮะแต่ก็สนุกดีเอากลับไปให้ท่านพ่อดีกว่า
0: จนวันเวลาล่วงเลยมาได้ระยะหนึ่งทุกๆวันในบริเวณใกล้อาสมฤาษีนั้นยังมีลิงเกเรตัวหนึ่งมักแวะเวียนมาคอยสังเกตสังกาดูความเป็นไปของฤาษีและดาบสน้อยอยู่เสมอแม้ขณะนักบวชพ่อลูกออกป่าเพื่อหาผลหมากรากไม้เป็นอาหารประทังชีวิตมันก็ยังพยายามเฝ้าติดตามไปแทบทุกแห่งนับวันลิงตัวนั้นก็ยิ่งเฝ้าดูฤาษีและดาบสน้อยใกล้เข้าทุกทีพระฤาษีแม้รู้ทันแต่ก็มิได้แสดงออกยังคงบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างสงบต่อไปและแล้ววันหนึ่งเมื่อนักบวชพ่อลูกกลับจากป่ายานสัมผัสของพระฤาษีก็ล่วงรู้ถึงสิ่งผิดปกติในอาสมของตน
2: เกิดเหตุไม่ดีที่อาสมของเราแล้วล่ะดาบสน้อยเอ้ยรีบตามพ่อไปดูกันเถิด
0: เมื่อมาถึงก็พบว่าภายในอาสมถูกรื้อค้นทำลายข้าวของกระจุยกระจายไปหมด
3: ท่านพ่อดูสิเราไปอยู่ในป่าลึกกันแท้ๆยังมีโจรใจบาปมาขโมยของอีกจนได้
2: ช้าก่อนลูกพ่อเหตุที่เกิดนี้ไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์หรอกหากแต่เป็นลิงตัวนั้นมากระทำตามวิสัยของมันต่างหากล่ะปันวิสัยของลิงป่านั้นเจ้าเล่ห์เพทุบายมันทั้งดุร้ายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีความเป็นมิตรเก่งในกิริยาหลอกลวงให้หลงในอาการจนไม่อาจทายใจของพวกมันได้ถูกที่สำคัญนะมักจะกระทำชั่วชอบลักขโมยให้ผู้อื่นเดือดร้อนอยู่เสมอ
0: ครั้นสิ้นวสันตฤดูพิรุณหยาดสุดท้ายก็หยุดลงลมเหมันก็เริ่มเดินทางมองพื้นป่าอาสมของฤาษีเองก็ไม่ได้รับการยกเว้นพระฤาษีจึงหยิบเอาหนังเสือโคร่งที่เก็บไว้ออกมาคลุมเฉวียนบ่าให้ดาบสน้อยปากก็พร่ำสอนว่าน
2: ี่ห่มหนังเสือโคร่งแล้วก็ผิงไฟก็จะได้บรรเทาความหนาวลงได้แล้วเราก็จะได้นั่งสมาธิบำเพ็ญ

0: ภาวนากันอย่างอบอุ่นนะลูก
1: อุ่นขึ้นจริงๆด้วยขอรับท่านพ
2: ่อฤดูหนาวคราวนั้นพระฤาษีและดาบทน้อยห่อหุ้มร่างกายมิดชิดและก่อกองไฟไล่ความหนาวการดำเนินจิตบริกรรมมกสิณในอาสมอย่างอบอุ่นราบรื่นมีสมาธิตามปกติต่อเมื่อครั้งมีเสียงดังที่หน้าประตูอาสมดาบทน้อยซึ่งยังเข้าสมาธิไม่นิ่งสนิทก็มองดูออกไป
1: ฮะมีฤาษีมายืนหนาวสั่นอยู่ขอเชิญท่านเข้ามาหลบหนาวในบรรณศาลานี้เถิด
2: ดาบทน้อยเอื้อมมือเปิดประตูให้แขกผู้มาขอพักหนาวทันใดนั่นเองพระฤาษีผู้เป็นบิดาก็คว้าคบไฟชิงก้าวตัดหน้าออกไปก่อน
3: ช้าก่อนดาบทน้อยของพ่ออาคันตุกาตัวนี้ไม่ใช่ฤาษีที่ไหนหรอกลูกหากแต่เป็นผู้หลอกลวงเราด้วยเอาหนังเสือและชดาจากซากศพฤาษีที่ตายแล้วมาห่มหวังพักหิงไฟแก้หนาวก็เท่านั้น
2: เมื่อเจอคบไฟวูบวาบฤาษีปลอมก็กระโดดหนีตามสัญชาตญาณลิงแต่เดิมเมื่อหลบหนีจนพ้นเปลวไฟแล้วลิงนักหลอกลวงแยกเขี้ยวยิ่งฟันคู่เหลียวไม่พอใจแล้วก็หลบหนีไปจนไกลและไม่กล้ากลับมารบกวนสองนักบวชพ่อลูกอีกเลยเมื่อตรัสเล่ากับปีชาดกจบแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงประชุมชาดกในพุทธกาลนั้นว่าลิงเกเรกำเนิดเป็นภิกษุผู้โกหกหลอกลวงดาบทน้อยกำเนิดเป็นพระราหุลพระฤาษีเสวยพระชาติเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ได้นะว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยอย่างนี้เนาะคือเราจับจุดตรงนี้ว่าพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่ความสบายและการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทำได้อย่างง่ายๆแล้วก็สามารถเข้าถึงธรรมด้วยวิธีการง่ายๆขอเราจับจุดได้แค่ตรงนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยพื้นฐานก็ต้องสบายและวิธีการเข้าถึงธรรมอ่ะมันไม่ได้ยากเลยมันก็เป็นวิธีการง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดเราจับจุดตรงนี้ได้เนี่ยเวลาเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะได้มีบรรทัดฐานเนี่ยในการบอกกับตัวเราเองว่าในแต่ละรอบในการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเราได้ทำถูกหรือว่าทำผิดถ้าว่าแต่ละรอบเนี่ยถ้าเกิดเราปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยพอเราเลิกปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วลืมตามารู้สึกสดชื่นนั่งแล้วรู้สึกได้อารมณ์สบายอยากกลับมานั่งอีกแสดงว่ารอบนั้นเนี่ยเราทำถูกหลักวิชาอย่างเงี้ยเพราะว่าทำแล้วรู้สึกง่ายๆสบายๆอย่างนี้นะแม้ว่ารอบนั้นเนี่ยจะเห็นหรือไม่เห็นนะก็ไม่เป็นไรให้เราปลื้มปิติใจเลยว่ารอบนี้เรากำบุญได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวบุญส่งบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่ใจของเราได้เต็มที่เลยเพราะว่าเราทำถูกหลักวิชาแต่ถ้าเกิดรอบไหนนี่ที่เรานั่งแล้วรู้สึกมันเหนื่อยจังเลยเนี่ยมันมึนมันยากอย่างนี้นะรู้สึกฝืนๆเนี่ยถึงแม้ว่ารอบนั้นนี่เราบอกว่าเราเนี่ยเห็นภาพภายในมีประสบการณ์ภายในอะไรก็ตามเนี่ยแต่พอเราลืมตามาแล้วนี่เรารู้สึกว่ามันยากมันเหนื่อยมันฝืนๆมันมึนๆบอกว่าเห็นแต่เราถามว่าอยากจะนั่งอีกไหมไม่อยากถ้าเกิดเรารู้สึกอย่างนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราบอกว่าเราเห็นประสบการณ์ภายในแต่ถามว่ารอบนั้นนี่เราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่าเอ่ยก็ผิดหลักวิชาเพราะว่าบรรทัดฐานในการวัดของเราก็เป็นอย่างนี้ไงคือเรารู้สึกทำเราง่ายไหมแล้วเรารู้สึกว่าเวลาลืมตาเราได้อารมณ์สบายหรือเปล่าถ้าเกิดเราเนี่ยลืมตามาแล้วไม่สบายรู้สึกยากๆฝืนๆเนี่ยก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างนะที่เราทำผิดหลักวิชาดังนั้นแล้วนี่เราก็ลืมไปเลยอย่างนี้นะแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆสบายๆอย่างนี้นะโดยเริ่มต้นจากวิธีการที่ง่ายที่สุดสำหรับเราแล้วก็ให้เราได้อารมณ์สบายที่สุดสำหรับเราอย่างนี้นะโดยเราไม่ต้องไปกังวลกับภาพภายในกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นอีกหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เราจะเห็นภาพหรือว่าอะไรทั้งนั้นเนี่ยแต่เป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการเข้าไปถึงเข้าไปเป็นอย่างนี้นะดังนั้นแล้วเป้าหมายเราไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่การเห็นนะดังนั้นถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ต้องไปกังวลเรื่องการเห็นเลยว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นเมื่อใดก็ตามที่เรานั่งแล้วรู้สึกไม่สบายอึดอัดเริ่มต้นใหม่ไปเลยลืมไปเลยตรงจุดนั้นอย่างนี้นะแล้วเราก็มาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆสบายๆเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามนี่ที่เราทำถูกหลักวิชาแล้วเนี่ยเดี๋ยวภาพเนี่ยจะมาหาเราเองเลยปกติเราจะต้องควานหาองค์พระถ้าเกิดคนที่อยากได้หน่อยนะถ้าเกิดเราทำถูกหลักวิชาแล้วเนี่ยเดี๋ยวองค์พระก็จะมาหาเราเองเลยอย่างนี้ไงดังนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปติดในประสบการณ์ภายในอย่างนี้นะไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตามเนี่ยเราไม่ต้องไปติดในประสบการณ์ภายในแต่ว่าให้เราคำนึงถึงวิธีการเนี่ยคือง่ายๆสบายสบายทุกขั้นตอนเลยอย่างนี้นะเหมือนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าเรานี่ไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยว่าเราเนี่ยจะไม่เข้าถึงธรรมเนี่ยเพราะว่าลูกทุกคนนี่มีบุญที่จะเข้าถึงธรรมกันอยู่แล้วเพียงขอแค่ความเพียรแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาดังนั้นเราก็มาสำรวจตัวเองดูว่าเรานี่ขาดความเพียรหรือว่าขาดการทำถูกหลักวิชาอย่างนี้นะวันนี้ก็พูดถึงมีวาระพระบาลีในพระอภิธรรมปิฎกโอ้วันนี้เราพูดถึงเราจะมาพูดถึงพระอภิธรรมปิฎกเลยนะ
แต่ว่าเป็นธรรมที่เราเนี่ยคุ้นกันดีอยู่แล้วอย่างนี้ไง

คือกุศลธรรมะธรรมทั้งหลายนี่ที่เป็นกุศลให้ผลเป็นความสุขอกุศลธรรมะคุ้นๆไหมคุณเราไปหลายงานแล้วนะธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลเนี่ยให้ผลเป็นความทุกข์อัพยากตาธรรมะเนี่ยธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยากตาให้ผลเป็นกลางกลางไม่สุขไม่ทุกข์ซึ่งก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องนี้อกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาเริ่มต้นที่วัดพระธรรมกายบ้านของใจกัน

ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าโลกวุ่นวายแล้วก็มาวัดธรรมกายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไหนใครเป็น FC วัดธรรมกายบ้างเนี่ยโอ้สาธุอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงวาระพระบาลีในพระอภิธรรมปิฎกนี่เนาะซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงพระอภิธรรมปิฎกนี่แสดงว่าลึกซึ้งเลยลึกซึ้งเลยทีเดียวแต่ว่าเป็นธรรมที่เราคุ้นกันดีอยู่แล้วคือกุศลธรรมธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลให้ผลเป็นความสุขอกุศลธรรมธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นความทุกข์อัพยากตาธรรมธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยากตาให้ผลเป็นกลางกลางไม่สุขไม่ทุกข์อย่างนี้นะซึ่งธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุศลธรรมอัพยากตาธรรมหรืออกุศลธรรมเนี่ยกุศลอกุศลแล้วก็กลางกลางอย่างเงี้ยธรรมทั้งหลายอยู่เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเนี่ยก็อยู่ภายในจิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าจิตของเรานี่ก็ประกอบไปด้วยธาตุธรรม3ฝ่ายด้วยกันคือกุศลอกุศลแล้วก็กลางกลางกุศลนี่เมื่อใดก็ตามจิตครอบงำกุศลครอบงำจิตใจเราเนี่ยอย่างอื่นก็เข้ามาไม่ได้เพราะจิตเราเนี่ยเข้าได้ทีละอย่างนี่นะกุศลเข้าอกุศลก็ไม่เข้าอัพยากตาก็ไม่เข้าเมื่อใดก็ตามจิตอกุศลเราเข้ากุศลก็

ข้าวอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะกุศลข้าวก็จะดึงจิตหรือดึงตัวเราอยากให้สร้างความดีแล้วก็จะนำแต่สิ่งดีๆมาให้เราฝ่ายเดียวเลยแต่เกิดเป็นอกุศลเนี่ยธาตุฝ่ายเขาเรียกว่าธาตุมีลักษณะเป็นสีดำอย่างนี้นะเมื่อใดก็ตามเนี่ยอกุศลเข้าครอบงำจิตก็จะทำให้เราเนี่ยอยากจะทำแต่สิ่งไม่ดีแล้วก็จะพาเราเนี่ยไปในทางที่ไม่ดีนำความทุกข์มาให้ฝ่ายเดียวเหมือนกันส่วนอัพยากตาเนี่ยก็กลางๆอย่างนี้นะซึ่งเราก็มาเริ่มต้นที่อกุศลธรรมาก่อนคือธาตุที่เป็นฝ่ายอกุศลหรือธาตุที่มีลักษณะเป็นสีดำอย่างนี้นะซึ่งอย่าลืมว่าทั้ง3ธาตุเนี่ยอยู่ภายในตัวของเราทุกคนเลยถ้าเกิดเรายังไม่หมดกิเลสอย่างนี้นะซึ่งอกุศลเนี่ยก็มีกุศลมูลอกุศลมูลเนี่ยเป็นรากฐานซึ่งอกุศลมูลก็คือรากเหง้าแห่งความชั่วทั้งหลายเนี่ยซึ่งเราคุ้นกันดีอยู่แล้วว่ารากเหง้าแห่งความชั่วทั้งหลายหรือที่เรารู้จักคำว่าอกุศลมูลเนี่ยประกอบไปด้วย3อย่างในการดูซิว่าเราคุ้นบ้างไหม1คือโลภะความโลภคุ้นไหมเอ่ย เราก็มีคุ้นบ้างอย่างเงี้ยนี่ความโลภความโลภคืออะไรเอ่ยความโลภก็คือความกำหนัดความอยากได้ไม่รู้จักพออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งลักษณะของความโลภเนี่ยถ้าพูดให้มันชัดเจนหน่อยก็แบ่งออกเป็น3อย่างด้วยกันคือ1คืออภิชาอย่างนี้นะคือความอยากได้ของผู้อื่นเมื่อใดก็ตามที่วันไหนเรารู้สึกว่าเราอยากได้ของคนอื่นนี่แสดงว่าจิตดวงนั้นของเราเริ่มมีอะไรเอ่ยเริ่มมีความโลภเข้ามาครอบงำแล้วซึ่งเวลาเราอยากได้ของผู้อื่นเนี่ยถ้าเกิดหนักเข้าเนี่ยก็จะทำให้เราได้มาโดยทางไม่สุจริตอย่างนี้นะสองคือความไม่รู้จักพอความไม่รู้จักพอเป็นไงเอ่ยคือความอยากได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดแม้ว่าเราจะได้มาโดยชอบทางกฎหมายก็ตามเนี่ยหรือว่าเรามีเยอะแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราก็อยากได้อีกไม่รู้จักพอก็ถือว่าเป็นลักษณะหนึ่งของความโลภดูสิว่าเราเนี่ยอย่างเราเนี่ยมีความโลภมีบ้างไหมซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะอย่างที่หลวงพี่บอกว่าจิตเรานี่ประกอบไปด้วยกุศลอกุศลแล้วก็กลางๆหน่อยเอ่ยขึ้นอยู่ว่าเราจะให้ฝ่ายไหนนะเข้ามาครอบงำจิตใจเรานี่นะสุดท้ายคือการหมกมุ่นและติดใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วทำให้เกิดลักษณะการหวงแหนและก็ไม่อยากที่จะให้อย่างนี้นะนี่คือลักษณะของความโลภนี่นะโดยความโลภเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เรามีความโลภเข้ามาครอบงำแล้วเนี่ยจิตของเราก็จะไม่อยากให้แล้วดีไม่ดีก็ทำให้เราได้มาโดยทางที่ไม่ถูกต้องทำให้เราไปเกิดกิเลสสร้างวิบากและวิบากนั่นแหละก็จะไปตัดรอนทรัพย์สมบัติของเราเลยทำให้เรานี่เป็นผู้ที่ไม่มีแล้วก็ไม่มีหนักเข้าไปเรื่อยๆเลยอย่างนี้เป็นต้นนะดังเวลาเนี่ยเราเกิดมาแล้วนี่แล้วเกิดเราเนี่ยมีความตนีปล่อยให้ความโลภเข้ามาครอบงำจิตใจเราได้เนี่ยจนกระทั่งละจากโลกไปถือว่าเป็นผังสำเร็จแล้วคือสละความโลภไม่ได้แล้วความโลภนั่นแหละก็จะพักชักพาเราเนี่ยทำให้เราเกิดมาชาติต่อไปมีคำว่าก็มีแต่คำว่าขาดแคลนไม่มีเพราะว่ามีความโลภเนี่ยเข้ามาครอบงำแล้วก็ส่งผลอยู่อย่างนี้เนาะต่อมาอกุศลมูลข้อที่2คือบ่อเกิดแห่งรากเหง้าเนี่ยของอกุศลเนี่ยอย่างที่2คือโทสะคุ้นไม่เอ่ยก็เลยคุ้นเหมือนกันอย่างนี้นะโทสะซึ่งโทสะเนี่ยก็จะเป็นสภาพที่เผาผลาญจิตใจของเราด้วยแล้วก็เผาผลาญผู้อื่นด้วยซึ่งลักษณะมีดังต่อไปนี้คือ1คือปฏิฆะความหงุดหงิดและขุ่นเคืองใจเมื่อใดก็ตามที่เรามีอาการขุ่นเคืองใจแสดงว่าเราปล่อยให้ความโทสะเนี่ยเข้ามาครอบงำแล้วคือเป็นฝ่ายหนึ่งของอกุศลมูลเนี่ยหรือโกทะความโกรธอย่างรุนแรงและสุดท้ายคืออุปนาหะคือความผูกโกรธวันนี้ผูกโกรธกันเลยทีเดียวเหมือนพระเทวทัตนี่ที่ผูกโกรธพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีฤทธิ์แรงไม่เอ่ยแรงมากเลยเพราะผูกโกรธกันข้ามชาติแล้วก็หลายชาติด้วยโดยความโกรธเนี่ยทำลายล้างเนี่ยเป็นเหตุที่จะตัดรูปสมบัติของเราเนี่ยคือกายมนุษย์ของเราเนี่ยให้เสื่อมลงไปเรื่อยๆจากเดิมที่เราเนี่ยมีร่างกายแข็งแรงแล้วเกิด

เราผูกกฎมากๆเนี่ยอย่างเห็นได้ง่ายเลยคือถ้าเกิดเรามักกฎก็จะไปเกิดเป็นยักษ์โดยปกติเราไม่มีเขี้ยวขนาดนั้นแต่กายเราวิบัติหนักเข้าหน่อยก็ไปเป็นผิดโกรธแล้วผิดทำให้ผิดศีลด้วยก็ได้กายสัตว์เดรัจฉานเลยเสื่อมหนักเข้าไปอีกหรือกายของสัตว์ที่อยู่อบายภูมิอย่างนี้เป็นต้นนี่คือโทสะสามคือโมหะคือความหลงเนี่ยความหลงก็จะยากหน่อยเพราะบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยยังไม่รู้ถ้าเกิดเรารู้ว่าเรายังไม่รู้เนี่ย ก็แล้วไปอย่างนี้ไงแต่บางทีเราก็ยังไม่รู้ว่าเราเองเนี่ยก็ไม่รู้ความหลงมันก็เป็นชั้นเป็นสองกันเลยทีเดียวนะซึ่งโมหะก็มีทั้งความหลงความไม่รู้ความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็ความมืดบอดทางปัญญาซึ่งเดี๋ยวเราก็มาพูดกันอย่างนี้นะซึ่งเมื่อกี้เนี้ยก็คือ3อย่างที่เป็นรากเหง้าของอกุศลอกุศลคือฝ่ายของอกุศลธรรมมาซึ่งกุศลนั่นแหละที่จะสู้กับอกุศลได้ไงอกุศลคือโลภะใครก็ตามที่มีโลภะปล่อยให้โลภะครอบงำจิตใจจนเป็นพังสำเร็จได้แล้วเนี่ยก็จะไปตัดรอนทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยให้สลายไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีเลยทีเดียวนี่นะส่วนโทสะก็ตัดรอนรูปสมบัติของเรากายมันของเราเนี่ยให้มันเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆกายเราก็ความแข็งแรงก็หายไปเรื่อยๆมากสุดจนกระทั่งได้กายของสัตว์ในภพภูมิของอบายภูมิเลยส่วนความหลงเนี่ยโอ้โหหนักเข้าก็ทำให้เราไปผิดศีลอย่างอื่นด้วยแล้วก็วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏหาทางออกไม่พบเลยซึ่ง3อย่างเนี่ยเป็นอกุศลกุศลนั่นแหละที่จะสู้กับอกุศลได้เพราะว่าอกุศลเป็นท่าทางของฝ่ายสีดำกุศลเป็นฝ่ายสีขาวกุศลก็จะมี3ประการด้วยกันเขาเรียกว่ากุศลมูลไงซึ่ง1เลยก็คืออโลภะเมื่อมีความโลภแล้วอกุศลของเราก็เป็นความไม่โลภคือความไม่ยึดติดความไม่เห็นกระตัวอย่างเป็นต้นจิตใจมีการอบอ้อมอารีซึ่งเราคุ้นกันอยู่แล้วเพราะว่าอโลภะก็คือการที่เราทำไมเอ่ยคือการเราทำฐานนั่นเองคือการให้สองคืออโทสะคือทำจิตใจของเราเนี่ยให้ผ่องใสเยือกเย็นปราศจากความพยาบาทซึ่งหลักการปฏิบัติก็คือการรักษาศีลนั่นเองและสุดท้ายคืออโมหะคือจิตใจที่รู้แจ้งเป็นไปสภาพตามความเป็นจริงเนี่ยซึ่งหลักการปฏิบัติก็คือการเจริญสมาธิภาวนานั่นเองนี่ไงซึ่งตัวเราเองเนี่ยก็ประกอบไปด้วยถ้าทำสามฝ่ายเนี่ยคือกุศลอกุศลแล้วก็อภิญญากตาธรรมาเนี่ยกลางๆเนี่ยนะซึ่งมันก็อยู่ที่เรานั่นแหละว่าเราเนี่ยจะปล่อยให้กุศลหรืออกุศลเนี่ยหรือว่าอภิญญากตาธรรมาเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตใจก็อยู่ที่เราทั้งสิ้นเลยอย่างเงี้ยนะเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจได้อย่างง่ายๆว่าเป็นยังไงเนี่ยวันนี้หลวงพี่ก็มีเรื่องของจูเลกะสาธกะพราหมณ์มาเล่าให้พวกเราฟังนี่นะซึ่งจูเลกะสาธกะพราหมณ์เนี่ยก็เกิดเนี่ยเกิดมาในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็มีผ้าอยู่ผืนเดียวกับภรรยาเนี่ยไม่มีใครจนแล้วเนี่ยเอกะสาธกะอย่างเงี้ยคือมีผ้าอยู่ผืนเดียวเนี่ยดังนั้นเนี่ยเวลาสามีเนี่ยหรือจูเลกะสาธกะเนี่ยจะไปข้างนอกเนี่ยภรรยาก็ต้องอยู่ในบ้านเพราะมีผ้าอยู่ผืนเดียวแต่เกิดภรรยาจะไปข้างนอกจูเลกะสาธกะก็ต้องอยู่ในบ้านเนี่ยวันหนึ่งเป็นวันแห่งการฟังธรรมเนี่ยซึ่งก็ดีนะสามีภรรยาเนี่ยถึงแม้จะจนทรัพย์เนี่ยแต่ไม่จนปัญญาก็ตกลงกันนะว่าเราทั้งคู่เนี่ยอยากจะไปฟังธรรมภรรยาเลยเลือกที่ไปฟังธรรมตอนเช้าก่อนส่วนจูเลกะสาธกะเนี่ยก็มาฟังธรรมตอนกลางคืนพอมาฟังธรรมตอนกลางคืนแล้วเนี่ยเมื่อได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จิตก็เอิบอ่ารู้สึกปิติขนลุกชูชันเราเคยเป็นไหมเวลาฟังธรรมแล้วเนี่ยรู้สึกปิติขนลุกเนี่ยจูเลกะสาธกะเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอเป็นแล้วเนี่ยมีความศรัทธาเต็มเปี่ยมเพราะว่าขนลุกเลยนะอย่างเงี้ยก็เลยมีความคิดว่าเราเนี่ย

อยากจะถวายผ้าที่เรามีอยู่ผืนนึงเนี่ยแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเราไม่มีวัตถุทายธรรมอื่นแล้วที่จะถวายอยากถวายบูชาธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเงี้ยพอคิดเท่านั้นแหละก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าเกิดเราถวายแล้วภรรยาเราล่ะเพราะมีผ้าอยู่ผืนเดียวอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วเนี่ยจิตศรัทธาเนี่ยเกิดขึ้นมา1ดวงคืออยากถวายนี่ไงดังนั้นเวลาอยากถวายนี่เป็นกุศลหรืออกุศลเอ่ยกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยอยากถวายเกิดขึ้นมา1ดวงแต่พอเริ่มมีปล่อยเวลาไปนิดนึงจิตที่เป็นอกุศลคืออย่าถวายเลยแล้วภรรยาแล้วล่ะซึ่งในพระไตรปิฎกก็เขียนว่าจิตที่เป็นความตนีเกิดมาขึ้นมา 1,000 ดวงพร้อมกันอย่างเงี้ยกุศลขึ้นมา1อกุศลมา 1,000 ดวง1ต่อ 1,000 อย่างเงี้ยนะปรากฏว่าจุลเลกาสาธกะเนี่ยก็คิดอย่างเงี้ยสู้กันอย่างเงี้ยระหว่างจะถวายหรือไม่ถวายดีอย่างเงี้ยนะยามที่แรกผ่านไปเนี่ยก็ยังตัดสินใจไม่ได้เลยก็ต้องเข้าใจนะว่า1ต่อ 1,000 กำลังสู้กันอยู่อย่างเงี้ยนะพอยามที่2นี่ก็ยังคิดอย่างนั้นแหละเราจะถวายดีหรือไม่ถวายดีนะยามที่เราเคยเป็นไหมจะถวายดีหรือไม่ถวายดีอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยปรากฏว่ายามที่2นี่ผ่านไปเนี่ยก็ยังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าจิตศรัทธากับจิตตนีสู้กัน1ต่อ 1,000 เนี่ยสู้กันจนกระทั่งยามที่3เนี่ยปัจฉิมยามอย่างเงี้ยนะจุเลกะสาธกะนี่คิดแล้วว่าถ้าเกิดเราเนี่ยปล่อยให้ตัวเราเองเนี่ยสู้กันอยู่อย่างเงี้ยมึนหัวไม่เอ่ยมึนแล้วอย่างเงี้ยจะถวายดีไม่ถวายดีอย่างเงี้ยนะปล่อยให้ระหว่างศรัทธากับความตนีมาสู้กันอย่างเงี้ยเราเองเนี่ยไม่อาจที่จะยกตัวเองออกจากอบายภูมิได้ดังนั้นเห็นไหมเราเป็นคนเลือกนี่ว่าเราจะเลือกจิตดวงไหนดังนั้นเนี่ยจุเลกะสาธกะเองเนี่ยก็เลยขวางหรือขวางกั้นจิตที่เป็นจิตแห่งความตนีพันดวงไว้ถึงแม้ 1,000 เนี่ยแต่ขวางกั้นไว้ยกจิตที่เป็นศรัทธาคืออยากจะถวายขึ้นมานั่นก็หมายความว่าเลือกใครเอ่ยเลือกถวายเลือกศรัทธาอย่างนี้นะว่าเราจะถวายแหละแล้วก็ไม่ปล่อยให้คิดมากด้วยเดี๋ยวสู้คนอีกอย่างนี้นะก็เลยรีบชิงช่วงถวายเลยพอถวายได้เสร็จปุ๊บก็เลยร้องว่าชิตังเมพวกเราเคยชิตังเมไม่เอ่ยประจำชิตังเมอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าพอชิตังเมแล้วนี่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยนั่งฟังธรรมอยู่ก็ตกใจเพราะว่าธรรมดานี่พระราชาจะกลัวคำว่าเราชนะแล้วมากเลยอย่างเงี้ยพอพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยทราบว่าอ๋อโหจุเลกัสสกานี่ถวายทานที่ทำได้ยากคือถวายหมดตัวเนี่ยถวายทานที่ทำได้ยากเลยเนี่ยก็เลยอยากจะถวายผ้าอยากจะมอบผ้า2ผืนให้กับจุเลกะสาธกะเอาไว้ใช้แต่ว่าตอนนั้นน่ะจุเลกะสาธกะนี่ปื้มปิ่มแล้วอะไรก็ขวางมาไม่ได้แล้วจิตกำลังสว่างเลยทีเดียวนะก็เลยนำผ้า2ผืนที่ได้จากพระราชาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกจนกระทั่งพระราชาถวายทั้ง2 4 8 16ก็ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดเลยจนกระทั่งถวาย32คู่เลยทีเดียวเนี่ยจุเลกะสาธกะก็กลัวว่าเดี๋ยวพระราชาหาว่าอะไรเนี่ยก็เลยหยิบไว้2ผืนแล้วที่เหลือก็ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดเลยนี่ไงพระราชาก็ปื้มอีกถวายผ้ากำพลจุเลกะสาธกะก็เอาผ้ากำพลถวายทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยถวายส่งด้วยจนกระทั่งพระราชาเนี่ยศรัทธาในจุเลกะสาธกะมากเลยถึงขนาดให้วัตถุทั้งปวงอย่างละสี่เนี่ยแก่จุเลกะสาธกะคือบ้านสวยมั่งยานพาหนะบ้างพูดง่ายๆว่ารวยขึ้นมาทันทีเลยถวายทรัพย์สมบัติมาให้เยอะเลยเนี่ยเรื่องนี้โจทย์จานไปถึงพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเขาบอกว่าโอ้นี่จุเลกะสาธกะนี่ถวายทานเพียงแค่วันเดียวเนี่ยรวยขึ้นมาเลยเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินก็เลยบอกไว้ว่ารู้ไหมว่าถ้าเกิดจุเลกะสาธกะเนี่ยอย่าลืมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็รู้นี่อยู่ในข่ายพระญาณของท่านเนี่ยว่าถ้าเกิดจุเลกะสาธกะเนี่ยถวายตั้งแต่ปฐมยามนะคือไม่ปล่อยให้สู้กันอยู่อย่างนั้นน่ะปฐมยามถวายแล้วเนี่ยจะได้สัพพะวัตถุทั้งหมด16อย่างในการแสดงจะรวยมากกว่านี้แต่ถ้าเกิดถวายมัชฌิมายา

ามเนี่ยก็จะได้สัพพะวัตถุทั้งปวงเนี่ย8อย่างคืออาจจะรวยก็รวยน้อยกว่าปฐมยามอย่างนี้ไงแต่ว่าบังเอิญเนี่ยมาถวายช่วงปัจฉิมยามคือถวายช้าไปเนี่ยเลยก็รวยเหมือนกันแต่รวยน้อยกว่ายามแรกแล้วก็ยามที่สองนี่ไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกไว้ว่ากรรมงามเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราจะทำกรรมงามอันบุคคลผู้เมื่อกระทำเนี่ยคืออย่าทำให้จิตมันเสื่อมให้รีบทำเร็วๆเลยเพราะว่ากุศลที่บุคคลทำช้าเนี่ยเมื่อให้สมบัติก็ย่อมให้ช้าเหมือนกันเลยจึงตัดพระคาถานี้ว่าบุคคลเนี่ยพึงรีบขวนขวายในความดีพึงห้ามจิตเสียจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนี่ไงซึ่งเรื่องนี้สังเกตได้ว่าเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยความตนีก็อยู่ในไหนเอ่ยก็อยู่ในใจเราแหละความอยากให้ก็อยู่ในไหนเอ่ยก็อยู่ในใจของเราแหละก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเลือกสิ่งไหนมากกว่ากันแต่ถ้าเกิดเนี่ยเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่เราปล่อยให้จิตความตนีเข้ามาครอบงำได้แล้วเนี่ยก็จะพาเราไปสู่อะไรเอ่ยความทุกข์ความไม่มีแต่เกิดเราเนี่ยให้กุศลคือการให้เข้ามาครอบงำแล้วเนี่ยเราก็จะมีแต่ได้อย่างเดียวเลยเหมือนคาถาส่วนถีอย่างนี้เนาะ

Many money, many money, money อย่างเงี้ยให้ไม่ให้ก็ให้เอออย่างเงี้ยซึ่งเมื่อกี้นี้ก็เป็นเรื่องของการให้นี่นะคือถ้าเกิดไม่ได้ก็ตามเนี่ยคือถ้าเกิดไม่ได้ก็ตามที่เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามีความไม่มีเนี่ยไม่ได้ก็ตามที่เรารู้สึกว่าชีวิตเรายังมีความไม่มีมีความขัดสนอยู่ก็แสดงว่ามีบางชาติของเราเนี่ยที่เราปล่อยให้ความโลภเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตใจเราได้จนกระทั่งสร้างผังให้มีวิบากอย่างนี้นะซึ่งจะแก้ไขเนี่ยจะแก้ไขได้เราก็ต้องให้อย่างนี้ไงเพราะว่ากุศลนั่นแหละถึงจะสู้กับอกุศลได้นะต่อมาเนี่ยคือโทสะร่างเหง้าของอกุศลของอกุศลเนี่ยคือโทสะคือความซึ่งก็มีอยู่3อย่างในการคือความหงุดหงิดขุ่นเคืองใจนะเรียกว่าปฏิฆะความโกรธอย่างรุนแรงโกธะรุนแรงอย่างเงี้ยแล้วก็อุปนาหะคือความผูกโกรธอย่างเงี้ยนะซึ่งโทสะเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่บุคคลใดก็ตามเนี่ยที่

มีสามอย่างเข้ามาครอบงำจิตใจแล้วเนี่ยเขาจะเกิดตัดรอนกับตัวเราเองด้วยแล้วก็ตัดรอนผู้อื่นด้วยนี่ไงทำให้เราเนี่ยไปผิดศีลอย่างนี้ไงเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้โทสะเข้ามาครอบงำแล้วเนี่ยเราทำให้เราเพราะเราโทสะเนี่ยไปทำให้เราเนี่ยไปคิดไปพูดไปทำวิบากกรรมที่ส่งผลก็คือจะทำให้เราเนี่ยตัดรอนรูปสมบัติของเราคือตัดรอนกายมนุษย์ของเราเนี่ยจากที่มันสวยงามมีร่างกายสมบูรณ์เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงเป็นต้นพอหนักเข้าเราไปทำผิดศีลมีวิบากกรรมก็กายมนุษย์ก็เปลี่ยนไปเลยเนี่ยทำให้กายมนุษย์เสื่อมไปอีกไปเป็นกายของสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเป็นกายของสัตว์อบายภูมิบ้างสัตว์นรกเปรตอย่างนี้เป็นต้นซึ่งแต่ละกายก็จะมีภพภูมิรองรับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าทุกขติภูมิภูมิที่มีแต่ความทุกข์นี้เป็นต้นอย่างนี้ไงดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆให้ได้กายสวยงามมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องไปฝ่ายกุศลเนี่ยซึ่งฝ่ายกุศลของเราเนี่ยอย่างที่สองคือรักษาศีลนั่นเองดังนั้นเนี่ยจะสู้โทสะได้เราก็ต้องทำไมเอ่ยรักษาศีลนั่นเองซึ่งศีลเนี่ยแหละจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สวยงามมากขึ้นเรื่อยๆเลยดูอย่างพระภูริทัตไงซึ่งเป็นพระชาติหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยกำเนิดเป็นพญานาคแต่ก็มีฤทธิ์มากอย่างนี้นะแต่ถึงว่าจะมีฤทธิ์มากไงก็ตามแต่ก็เป็นพญานาคจะไปไหนก็ต้องเรืออย่างเงี้ยเนาะซึ่งท่านเนี่ยมีดวงปัญญาก็อยากจะได้กายมนุษย์สุดท้ายก็ต้องทำไมเอ่ยรักษาศีลอย่างนี้ไงศีลนั่นแหละที่จะทำให้รูปสมบัติของเราเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆงดงามมากขึ้นเรื่อยๆหากเรารักษาศีลเนี่ยละจากโลกไปก็ได้เป็นกายทิพย์ที่สวยงามอย่างเงี้ยไปสุคติภูมิประพฤติธรรมหน่อยก็รักษาศีลแปดประพฤติธรรมหน่อยก็ได้กายพรหมหรือหนักเข้าก็ได้กายธรรมหรือธรรมกายกายที่สมบูรณ์ที่สุดก็กายพระอรหัตผลนี้เป็นต้นนี้ไงก็ดังนั้นแล้วเนี่ยมีโอกาสเราก็ต้องหมั่นรักษาศีลโดยเริ่มต้นโดยปกติเลยเนี่ยก็ต้องศีลที่เท่าไหร่เอ่ยศีล5อย่างงี้ไงมีโอกาสก็รักษาศีล8ศีล227ความสมบูรณ์ร่างกายของเราก็จะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะแก้ไขวิบากกรรมได้มากขึ้นเรื่อยๆเลยพูดถึงการรักษาศีลแล้วนี่ก็ใกล้เข้าพรรษาแล้วนี่ก็เป็นช่วงเทศกาลบวชเข้าพรรษานะถ้าเกิดชายใดก็ตามนี่ที่มีโอกาสสะดวกเนี่ยก็แล้วก็มาบวชกันอย่างนี้เนาะเพิ่มเติมบุญบารมีให้กับตัวของเราแล้วว่าชีวิตพระนี่ดีไหมเอ่ยดีมากเลยเอออย่างนี้นะชีวิตพระนี่ดีมากเลยอย่างนี้นะถ้าเกิดเราไปทำงานเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราทำงานอยู่เนี่ยเราก็ลองดูสิว่ากว่าจะหาเวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือว่าทำให้ใจเราสบายเนี่ยหรือว่ามาวัดเนี่ยยากไหมเอ่ยยากมากเลยนะเพราะว่าเราต้องมีทั้งภารกิจหน้าที่การงานจะหาโอกาสแม้เราประพฤติปฏิบัติธรรมในแต่ละวันเนี่ยก็ยากเลยทีเดียวหรือแม้เราจะมีเวลาปฏิบัติธรรมกว่าจะมานั่งเคลียร์ใจอ่ะให้มันปล่อยวางจากเรื่องราวทั้งหลายนี่ก็ต้องใช้เวลาเลยทีเดียวแต่ชีวิตพระเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยได้มาบวชเป็นพระอย่างนี้นะชีวิตพระนี่ตัดความกังวลในเรื่องการทำมาหากินละเพราะว่าเราอาศัยอยู่ด้วยปัจจัย4ของญาติโยมเนี่ยนั้นชีวิตของเราเนี่ยก็มีอยู่แค่2อย่างคือหลับตากับลืมตาเอออย่างงี้ไงเวลาเราหลับตาเนี่ยเราก็ฝึกใจหยุดใจนิ่งนี่ไงมีฝึกใจหยุดใจนิ่งอย่างสบายสบายชิวๆอะไรอย่างนี้เนาะมีความมืดดูแล้วก็ดูความมืดไปอย่างนี้ไงมีความสว่างดูแล้วก็ดูความสว่างไปอย่างนี้ไงมีดวงดูแล้วก็ดูดวงไปมีองค์พระให้ดูก็ดูองค์พระไปดูไปแบบสบายสบายเป็นต้นนะในชีวิตพระเนี่ยก็มีอยู่สองอย่างคือมีหลับตาหลับตาแล้วก็ดูดวงดูองค์พระไปอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไงเวลาลืมตามาแล้วก็ดูพระบาลีอย่างนี้เป็นต้นนะเวลาลืมตามาเราก็มาดูพระบาลีเพราะว่าเราเองก็จะได้มาศึกษาถ้อยคำคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็
จะได้ทรงคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระเจ้าเอาไว้อย่างนี้เนาะซึ่งช่วงนี้นี่วัดพระธรรมกายเนี่ยกำลังเบิกบานพระภิกษุสงฆ์สามเณรเนี่ยกำลังเบิกบานในการศึกษาพระบาลีเลยแล้วก็สมัครพระบาลีเลยอย่างนี้เป็นต้นนะ

ถูให้ลือลั่นจักรวาลสนั่นไหว อย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะบุญบันเทิงเลยทีเดียวนี่ไงชีวิตพระนี่ก็หลับตาเนี่ยแล้วก็มาปฏิบัติมาฝึกเรื่องการหยุดใจเนาะลืมตามาเนี่ยแล้วก็มาศึกษาพระบาลีเนี่ยมาทรงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเรียกว่าศึกษาพระปริยัติธรรมลืมตาแล้วก็ปริยัติหลับตาแล้วก็ปฏิบัติพอเราปล่อยเพราะว่ามนุษย์ชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีอยู่แค่สองอย่างคือจะลืมตาหรือจะหลับตาถูกไหมเอ่ยดังนั้นเนี่ยลืมตาแล้วก็เกาะในเรื่องบุญกุศลอย่างเงี้ยหลับตาแล้วก็เกาะในเรื่องบุญกุศลจิตเรานี่เกาะเกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลตลอดเลยอย่างนี้ไงจิตเราก็จะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเวลาเราลืมตาเราไม่เอาใจเราไปเกาะเรื่องกุศลเดี๋ยวเราก็ต้องไปเกาะอย่างอื่นเพราะจิตเราประกอบไปด้วยท่าทางฝามฝ่ายถูกไหมเอ่ยไม่กุศลก็ปล่อยว่างๆมากเข้าเดี๋ยวก็เอากุศลเข้าสิงจิตอย่างนี้เนาะอย่างนี้ไงดังนั้นแล้วเนี่ยลืมตาก็กุศลหลับตาก็กุศลปริยัติปฏิบัติแล้วในที่สุดเดี๋ยวใจหยุดนิ่งปฏิเวกก็ตามมานะวันนี้หลวงพี่ก็มีประมวลภาพธรรมเนียบของพระมหาปริญธรรม9ประโยคเนี่ยของวัดพระธรรมกายอยากดูไหมเอ่ยอยากดูอย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็ไปดูกัน

โอ้สาธุโอ้สง่างามไม่เอ่ยสง่าสง่างามมากเลยอย่างนี้นะพวกเรานี่อยากอยู่ในเฟรมไหมอ๋อหลวงพี่ก็อยากอยู่เหมือนกันอย่างนี้นะดังนั้นแล้วนี่ถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะเป็นอย่างท่านเนี่ยเราก็ต้องทำให้เอ่ยเราก็ต้องทําอย่างท่านน่ะโดยการเริ่มต้นที่สมัครเรียนพระบาลีก่อนเลยนะโดยสมัครก่อนแล้วก็เดี๋ยวอย่างอื่นเนี่ยจะตามมาเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเราจะช่วยการรักษาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโดยมีพระพ่อเป็นธงชัยตลอดกาลอย่างนี้นะตอนนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสแล้วก็มาสมัครพระบาลีกันอย่างนี้นะไหนใครสมัครเรียนบาลีแล้วบ้างเนี่ยสาธุต่อมาเนี่ยเมื่อกี้หลวงพี่ก็พูดถึงอกุศลมูลคือความโลภอย่างนี้นะความโลภเนี่ยก็ต้องจะสู้ได้ก็ต้องทำไมเอ่ยเอาทานมาสู้คือให้อย่างนี้นะต่อมาความหลงความหลงนี่เมื่อกี้เป็นโทสะคือความโกรธความโกรธจะสู้ได้ก็คือจะต้องรักษาศีลอย่างนี้เนาะต่อมาคือความหลงเนี่ยความหลงนี่มีหลายชั้นเลยทีเดียวคือเกิดจากความคิดเห็นที่ผิดอย่างนี้ไงไม่ได้ใช้ปัญญาที่ไตร่ตรองหรือพิจารณาถี่ถ้วนดีแล้วซึ่งทำให้เราเนี่ยไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษหรือรู้จักดีชั่วเนี่ยซึ่งยุคนี้เราก็สามารถเห็นได้อย่างง่ายๆเลยอย่างนี้นะซึ่งความหลงเนี่ยหรือปัญญาที่มืดมิดหรือบอดขาวเนี่ยอันตรายเมื่อเอ่ยอันตรายเลยทีเดียวซึ่งพระพุทธภาษิตก็มีอยู่ว่ามูลโหอัตถังนะชานาติมูลโหธรรมังนะปัสสติอันทะตมังตถาโหติยังโมโหสหเตนรังเนี่ยแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าผู้หลงเนี่ยย่อมไม่รู้อัตผู้หลงย่อมไม่รู้ธรรมความหลงครอบงำบุคคลใดและเมื่อใดก็ตามเนี่ยความมืดมิดย่อมมีเมื่อนั้นเลยทีเดียวอย่างนี้นะซึ่งเราจะแก้ได้เนี่ยกุศลก็คือการเจริญสมาธิภาวนานั่นเองเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้อย่างง่ายๆเลยเนี่ยคือถ้าเกิดเราเนี่ยเคยไปพนาวัดอยู่แล้วซึ่งเมื่อเราไปพนาวัดแล้วเนี่ยเราจะเห็นบางท่านเลยเนี่ยที่พอขึ้นไปสวนพนาวัดแล้วนี่ตอนขึ้นไปเนี่ยรักษาศีลเนี่ยยังไม่ครบเลยเงี้ยแต่ว่ามีกัลยาณมิตรเนี่ยชวนไปพอมีกัลยาณมิตรชวนไปแล้วเนี่ยเลยขึ้นไปปรากฏว่าก็มีโอกาสขึ้นพนาวัดนี่รักษาศีลได้18ถูกไหมพร้อมได้มีโอกาสรักษาศีลแล้วเนี่ยแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาเนี่ยก็มีหลายท่านเลยที่เห็นความสว่างเห็นดวงเป็นต้นอย่างนี้ไงพอเห็นความสว่างแล้วนี่เปลี่ยนเลยจิตเปลี่ยนเลยเนี่ยคือเกิดมีความเนี่ยอยากจะรักษาศีลขึ้นมาเองเลยแต่เดิมเนี่ยที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เนี่ย

อยากจะเลิกเองเลยเห็นไหมว่าก่อนขึ้นมาเนี่ยจิตก็ยังมีความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ไม่รู้ว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดไม่รู้อะไรว่าดีหรือชั่วเนี่ยก็เป็นธรรมดาเพราะว่าจิตยังไม่สว่างยังมีความหลงเข้ามาครอบงำอยู่แต่ว่าพอได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจิตก็สว่างแล้วเนี่ยความหลงความมืดมนเนี่ยก็ค่อยๆมาลายหายไปคิดขึ้นมาได้เองเลยว่าอยากจะรักษาศีลอยากจะเลิกสูบบุหรี่อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะดังนั้นแล้วเนี่ยการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยถึงจะไปสู้กับโมหะหรือความหลงได้ดังนั้นเนี่ยทานก็ดีศีลก็ดีหรือสมาธิก็ดีหรือความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายก็ดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ล้วนอยู่ภายในจิตใจของเราทั้งสิ้นเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะให้สิ่งใดมาครอบงำจิตใจมันก็อยู่ที่เราอย่างนี้นะถ้าเกิดเราอยากให้ชีวิตของเราจะเลยรุ่งเรืองอย่างเดียวเลยเราก็ต้องให้กุศลเนี่ยครอบงำจิตใจเราคือมันทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเพราะว่าทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นรากเหง้าของกุศลละมูลทั้งหลายดังนั้นเนี่ยทานศีลภาวนาจึงจัดเป็นบุญกิริยาวัตถุ3ประการซึ่งเราควรที่จะหมั่นทำทุกวันเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราหมั่นทำทุกวันแล้วทานศีลภาวนานั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยกำลังเดินตามอริยมรรคมีองค์8ด้วยเพราะว่าศีลเนี่ยก็ทำให้เราคิดถูกทำถูกพูดถูกอย่างนี้ไงทำให้เรามีการงานอาชีพที่ชอบสุจริตเดินตามอริยมรรคมีองค์8ภาวนาก็ทำให้เรามีสมาธิถูกสุดท้ายก็ทำให้เรามีปัญญาถูกศีลสมาธิปัญญาถ้าเกิดเราเนี่ยมันทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาง่ายๆอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจิตเราก็สามารถเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายๆเลย

สาธุนั้นแล้วนี่ถ้าเกิดเรานี่มันให้กุศลเนี่ยเข้ามาอยู่ในใจของเราตลอดเวลาเนี่ยคือถ้าเกิดเราเป็นโยแล้วก็หมั่นทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างเงี้ยซึ่งเป็นมูลของกุศลเนี่ยถ้าเกิดเป็นพระเราก็ลืมหลับตาแล้วก็หยุดนิ่งอย่างเงี้ยลืมตาแล้วก็ศึกษาพระปริยัติอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวการหยุดนิ่งของใจก็ง่ายๆเดี๋ยวเราก็สามารถเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายๆนี่นะแล้วก็ธรรมเนี่ยแหละก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยยกระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆเลยซึ่งอย่างที่หลวงพี่ว่ามาก็ดีเนี่ยคือการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาก็ดีเนี่ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยกำลังค่อยๆทำไปเรื่อยๆนี่นะแล้วก็ประกอบกับด้วยความรู้ของเราเนี่ยก็ยังมีอยู่อย่างจำกัดจึงมีหลักวุฒิธรรม4ประการด้วยกันเนี่ยคือหลักที่จะทำให้ธรรมเนี่ยเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยหนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆให้อยู่กับตัวเราเองเนี่ยอย่างมั่นคงเนี่ยมี4ประการด้วยกันเราจะได้มีกุศลจิตเนี่ยอย่างมั่นคงยังไงคือ1เราต้องหาครูดีให้เจอก่อนนี่ไงถึงแม้ว่าเราอยากจะสร้างความดีอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าการที่เราหาครูดีให้พบเนี่ยก็จะทำให้เส้นทางการสร้างความดีของเราเนี่ยเป็นไปอย่างมั่นคงแล้วก็ถูกต้องด้วยเพราะว่าชีวิตในสังสารวัฏนี่เราว่าประมาทได้ไหมเอ่ยไม่ได้เราจะทดลองถูกลองผิดเนี่ยดีไหมเอ่ยถ้าเกิดไม่จำเป็นเนี่ยถ้าเกิดมันแบบไม่รู้จะทำไงเนี่ยก็แล้วไปแต่เกิดเราเนี่ยเลือกได้ดีสุดก็อย่าไปทดลองถูกลองผิดเลยเพราะว่าอะไรเอ่ยถ้าเกิดลองถูกก็แล้วไปยังไงแต่เกิดลองผิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าผิดแล้วก็ผิดเลยอย่างงี้เนาะแต่ว่ามันก็พอเราไปทำอะไรผิดแล้วมันก็มีวิบากไม่ได้ก็ตามที่เราให้อกุศลเข้ามาครอบงำจิตแล้วเนี่ยมันก็มีวิบากเกิดขึ้นมีผังสำเร็จเกิดขึ้นที่เรารู้จักว่าความไม่มีหรือว่าหนักเข้าก็เป็นไปพบภูมิของอบายภูมิเลยอย่างนี้เป็นต้นไงดังนั้นการหาเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยในช่วงที่เรากำลังสั่งสมเนี่ยปัญญาอยู่เนี่ยเราควรที่จะหาครูดีให้เจอเพราะว่าเมื่อเราหาครูท่านจะได้คอยชี้แนะนำสั่งสอนให้เราเนี่ยแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรให้กับเราด้วยเราก็จะได้ค่อยๆสะสมเพิ่มเติมความรู้ของเราให้มันสมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆเลยของเรานี่หาครูดีเจอยังเอ่ยเจอแล้วอย่างนี้นะเพราะว่าเรานี่ก่อนที่เราเข้าวัดพระธรรมกายเนี่ยเราก็บางทีเนี่ยบางคนเนี่ยศีลก็ยังกระพ้องกระแพงอยู่ก็มีหรือบางคนก็เพียบพร้อมแล้วในระดับหนึ่ง

แต่เมื่อเราเข้าถึงวัฏฏธรรมกายความรู้เรามากขึ้นหรือเปล่าเอ่ยมากขึ้นเลยทีเดียวจากคนที่เป็นนักสร้างความดีในระดับหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดใครที่อยู่ทางโลกแล้วประพฤติดีมาก่อนอยู่นะแต่พอที่เราเข้าวัดแล้วเรากลับกายทำให้เราเป็นนักอะไรเอ่ยนักสร้างบารมีเลยทีเดียวอย่างนี้ไงส่วนใครที่เคยผิดศีลอยู่พอเข้าวัดแล้วก็ได้มีโอกาสรักษาศีลเข้าใจการทำทานมากยิ่งขึ้นอย่างนี้ไงพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเนี่ยท่านสอนเราเนี่ยทั้งเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็สอนการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายด้วยดังนั้นเราควรที่จะหาครูดีให้เจอเนี่ยเมื่อเราหาครูดีให้เจอแล้วต่อมาก็หาครูดีแล้วก็มาฟังคำครูก็ทำตามครูอย่างนี้เป็นต้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเดี๋ยวชีวิตของเราก็จะสว่างสวยขึ้นไปเรื่อยๆเลยสุดท้ายนี้เรารักหลวงพ่อที่สุดเลยอย่างนี้นะ

อาท้ายที่สุดนี้ผมพี่หอกราบรัตนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์และบุญที่ตั้งจากกระทำไว้ดีแล้วขอให้คุณโยมทุกคนเลยให้เปลี่ยนไปด้วยที่สุดถึงรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติปริวารสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานคิดปรารถนาสิ่งใดก็ตามที่เป็นบุญเป็นกุศลสัมฤทธิผลเข้าถึงมัธยมกายภายในโดยง่ายโดยเร็วพันทุกประการเทอญ

ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลปานแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 น.เริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินทร์รวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 น.พิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกระ

0: ม้ยังดำรงพระชนอยู่หรือว่าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตามถ้าหากว่าได้บูชาด้วยจิตอันเลื่อมใสผลแห่งบุญนั้นก็มีค่าเสมอกันขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดพระป่าตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์สร้างสันติภาพโลกถวายเป็นพุทธบูชาในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ร่วมพิธีทอดพระป่าตั้งแต่เวลา 13:30 นและพิธีตอกเสาเข็มมงคลเวลา 15:30 นณทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางตำบลแม่คะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์0942642444
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

วันวิสาขบูชาวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันสำคัญสากลของโลกที่พุทธศาสนิกชนทั่วทุกมุมโลกต่างรอคอยเช่นเดียวกับที่นี่ประเทศอินโดนีเซียดินแดนที่ร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมอันงดงามโดยมีศูนย์รวมใจคือพระมหาเจดีย์บรมพุทโธมหาสถูปแห่งศรัทธามรดกโลกอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่ซึ่งมหาชนต่างมุ่งมั่นเดินทางมาเพื่อรวมใจถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันศุกร์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569จุดเริ่มต้นของพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในวันมหามงคลนี้อยู่ที่เมืองมาเกลังจังหวัดชวากลางณวัดเมนดุดพุทธสถานเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียโดยมีคณะสงฆ์จากทุกนิกายร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เสียงสวดมนต์ดังกังวานขึ้นในบรรยากาศที่สงบและศักดิ์สิทธิ์ล้อมรวมทุกดวงใจเปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสให้น้อมระลึกถึงพระพุทธคุณและคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ทุกดวงใจแห่งศรัทธาจะเดินทางต่อไปสู่มหาเจดีย์บรมพุทโธ

สีสันและเสียงของงานเฉลิมฉลองเติมเต็มทุกอนุของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เสียงประโคมเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์เป็นสัญญาณให้รู้ว่าเทศกาลไวสักได้เริ่มขึ้นแล้วริ้วขบวนงานวิสาขบูชาเคลื่อนตัวอย่างสง่างามจากวัดเมนดุกพุทธสถานเก่าแก่มุ่งตรงสู่มหาเจดีย์บรมพุทโธภายในขบวนประกอบด้วยธงฉับพลันรังสีธงชาติอินโดนีเซียธงสมาคมขบวนรถบุพชาติและที่สำคัญยิ่งคือรถบุษบกอัญเชิญน้ำและไฟศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนำมาจากตาน้ำบริสุทธิ์ที่ไม่เคยเหี่ยวแห้งและไฟธรรมชาติที่ไม่เคยดับดุจดั่งพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาที่ชุ่มเย็นดั่งน้ำและสว่างสวยดั่งแสงประทีปโดยมีคณะสงฆ์หลากหลายนิกายและพุทธบริษัทจากทั่วโลกคอยประพรมน้ำพระพุทธมนต์ตลอดเส้นทางท่ามกลางรอยยิ้มและความเบิกบานใจของผู้มาร่วมงานจากทุกสารทิศ

โดยได้รับความเมตตาจากพระราชวิเทศวชิรเวทีบัณฑิตวรปัญโญผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์สหราชอาณาจักรเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งคุณพระกุศจายาประธานสภาชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซียขึ้นกล่าวเปิดงานจากนั้นคุณวัดมาวตีประธานสมาคมสตรีชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซียดร.มูฮัมหมัดรีอันติกาประธานกรรมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมรดกโลกในประเทศอินโดนีเซียปิดท้ายด้วยพิธีมอบโล่เกียรติยศแสดงความขอบคุณแก่แขกผู้มีเกียรติและผู้สนับสนุนงานในครั้งนี้

เมื่อคณะสงฆ์ได้นำแขกผู้มีเกียรติและชาวพุทธจากทั่วโลกน้อมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือช่วงเวลาแห่งการเปิดโอกาสให้ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติจากต่างความเชื่อและต่างศาสนาได้มาร่วมกันแสวงหาความสงบภายในอันเป็นความสุขสากลด้วยการหลับตาทำสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดนิ่งจุดใจให้สว่างไสวจากภายในจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงที่มนุษยชาติทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตามคำสอนแห่งพระบรมศาสดาผู้มีมหากรุณาธิคุณเมตตานำพระสัจธรรมส่องสว่างนำหนทางแก่ชาวโลก

เมื่อดวงใจของทุกคนใสบริสุทธิ์ดีแล้วพิธีจุดโคมวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชาได้เริ่มต้นขึ้นโดยคณะประธานบุญพิธีทุกคณะได้ขึ้นจุดโคมวิสาขประทีปณเบื้องหน้ามหาเจดีย์บรมพุทโธมหาสถูปแห่งศรัทธาความสว่างไสวของดวงประทีปของเหล่าสาธุชนที่มาร่วมงานค่อยๆถูกจุดขึ้น

ทีละดวงทาบทามพื้นแผ่นดินแห่งนี้ให้สว่างสวยและน้อมนำแสงไฟสว่างแห่งความบริสุทธิ์นี้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดุจแสงไฟแห่งสันติภาพที่จะนำมาซึ่งความสงบสุขของหมดมนุษยชาติโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์

ยามเมื่อโคมลอยนับพันดวงค่อยๆทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าภาพเบื้องหน้าแปรเปลี่ยนเป็นความสว่างสวยอันสามัคคีและทรงพลังประหนึ่งแสงแห่งปัญญาธรรมที่เยียวยาและขับไล่ความมืดมิดในใจมนุษย์ให้มาลายหายไปทัศนียภาพอันงดงามเกินพรรณนาในค่ำคืนวิสาขบูรณมีนี้จะสลักแน่นติดตาตรึงใจและเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกได้เห็นและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสันติภาพที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นขึ้นจากสิ่งภายนอกแต่หากหล่อหลอมและผุดบังเกิดขึ้นจากดวงใจที่เข้าถึงความสุขสงบภายใน

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

จรรย์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขสดใสแช่มชื่นเบิกบานได้บุญตลอด24ชั่วโมงบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมบุญปลูกดอกไม้หลากสีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ณวัดพระธรรมกายน้อมบูชาตลอดทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนสอบถามรายละเอียดบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือร่วมบุญออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ donate.dkcmain.org ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลกก็สามารถบูชาดอกไม้หลากสีเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ได้ทุกวันตลอดเวลาบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บุญอัศจรรย์ที่เราต้องมีส่วนในบุญนี้

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนคู่เวรคู่กรรม
1: พี่ชายของผมมีอาชีพขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนเสียชีวิตเป็นคนติดเหล้ามากดื่มจนเมาแทบจะประสาทเสียดื่มเหมือนกับดื่มน้อยเหมือนกับดื่มมากอิปแปลว่าไงเนี่ยดื่มสลึงเมาบาทเงี้ยใช่เปล่าดื่มสลึงเมาบาทเมื่อดื่มแล้วมักจะมีเรื่องเอ็กเซอร์ไซส์ทะเลาะตบตีกับชาวบ้านเป็นประจำแต่ผลของการเอ็กเซอร์ไซส์นั้นพี่ชายกับโดนอัดจนเละเป็นประจำพอเลิกเล่าไม่ได้2ปีปี2540ก็ถูกโจรลวงไปฆ่าปาดคอเพื่อชิงรถมอเตอร์ไซค์ไปคำถามพี่ชายทำกรรมอะไรถึงโดนฆ่าปาดคอตายไปตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
2: ท้าวหนึ่งที
1: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะพี่ชายโดนฆ่าปาดคอเพราะกรรมในอดีตชอบเป็นนักเลงได้ไปทะเลาะวิวาทกับคู่อริจนตายด้วยการปาดคอจึงผูกเวรกันไว้คู่เวรกลับชาติมาเกิดใหม่และพบกันจึงทำให้มีเหตุมาฆ่าพี่ชายตายด้วยการปาดคอเช่นกันจ้าถ้าไม่ผัวฆ่าคนอื่นก็ไปปาดแทนถ้าผัวฆ่าไอ้คนผัวฆ่าก็ต้องมาปาดถ้าเจอกันตายแล้ววนเวียนอยู่7วันแล้วเจ้าหน้าที่ก็นำไปยมโลกก็นำไปกรอกน้ำทองแดงร้อนด้วยกรรมสุราได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ยังไม่หมดกรรมได้แค่ลดหย่อนผ่อนโทษลงมา

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข

0: บ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
0: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เรา

0: สาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลบ้านแป้งอำเภอคมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 นเริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินทร์รวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่วันนิวประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะทบทวนโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าตำแหน่งแห่งความสุขถ้าใจเรามีความสุขมีความบริสุทธิ์

0: ราจะเหมือนเป็นท่อทานของผู้บริสุทธิ์ภายในพระภายในก็จะผ่านท่อทานนี้เพราะท่านชอบผ่านผู้ที่บริสุทธิ์เราก็จะเป็นพระอยู่ภายในพระภายในจะผ่านเฉพาะผู้บริสุทธิ์มีใจหยุดนิ่งจะเอาบุญและความบริสุทธิ์มาให้เราเนื้อนาบุญทั้งหลายจะมาประชุมรวมอยู่ที่เรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้นะคะคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างโรงครัวและหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569คณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างโรงครัวและหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติใจที่ได้สร้างถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาและเชื่อมสายบุญกับมหาบูชนียาจารย์ภาพความงดงามของการอัญเชิญผ้าป่าที่ปรากฏในวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นภาพแห่งความสามัคคีของพุทธบริษัทสี่เท่านั้นแต่ยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่มีหัวใจรักพระพุทธศาสนาพร้อมที่จะสนับสนุนการก่อสร้างโรงครัวและหอฉันคุณยายอาจารย์ให้แล้วเสร็จในเร็ววันสำหรับคณะประธานทอดผ้าป่าสามัคคีในเดือนนี้คณะแรกได้แก่กัลยาณมิตรธัญรัตน์โชควิริยากรส่วนคณะที่สองได้แก่กัลยาณมิตรวัฒนากัลยาณมิตรปทุมวันอุดมภักดีพงษ์และครอบครัวงานบุญครั้งนี้กราบนิมนต์พระสุวิทย์ภาติวโรด็อกเตอร์เป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมในส่วนของพิธีทอดผ้าป่าได้เรียนเชิญกัลยาณมิตรธัญรัตน์โชควิริยากรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรปทุมวันอุดมภักดีพงษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทยจากนั้นกราบนิมนต์คณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าพิธีกรรมถัดมาคณะเจ้าภาพเป็นประธานนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้กัลยาณมิตรวัฒนาอุดมภักดีพงษ์นำกล่าวคำถวายแผ่นพื้นสำเร็จทางด้านกัลยาณมิตรสุปราณีธรรมวิจิตเดชนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมจากนั้นกัลยาณมิตรอัญชนาวงสุรไกรนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรลำดับถัดมากัลยาณมิตรสุนทรีประเสริฐนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรสมเด็จสุประดิษฐ์อาภรณ์นำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นภาษาไทยทางด้านกัลยาณมิตรธัญพรบรรณโนปกรณ์นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นภาษาบาลีจากนั้นกัลยาณมิตรวรยาปัณณศักดิ์นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นภาษาไทยลำดับสุดท้ายกัลยาณมิตรอนงงามพูนสุขนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเมื่อถึงเวลาแห่งการสร้างมหาทานบารมีคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญและเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่านต่างพร้อมใจกันน้อมถวายปัจจัยทยธรรมอันเป็นบริวารพระป่าแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อสมทบทุนสร้างโรงครัวและหอฉันคุณยายอาจารย์เพื่อเป็นสถานที่จัดเตรียมพระทหารอันประณีตถวายแด่พระภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญเผยท่านมีกำลังในการศึกษาพระธรรมวินัยและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นโรงทานจัดเตรียมอาหารเลี้ยงสาธุชนผู้เดินทางมาสั่งสมบุญณศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ให้ได้รับความสะดวกสบายอิ่มทั้งกายและอิ่มใจมีกำลังในการประพฤติปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญอย่างมีความสุขในวันเดียวกันนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างยังได้จัดพิธีปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความร่มรื่นให้แก่ศาสนสถานอีกด้วยซึ่งในวันนี้ทีมข่าวบุญนิวส์ได้สัมภาษณ์ประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งท่านจะมีความปลื้มปิติใจอย่างไรไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: ก็รู้สึกปลื้มใจนะคะทุกครั้งที่ได้มาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือพามาตั้งแต่ยุคบุกเบิกเลยนะคะก็คือตั้งแต่ยังเป็นที่ดินผืนเล็กๆเลยที่เพราะว่าสนิทกับท่านเจ้าอาวาสก็คือหลวงพี่ป่ามาตั้งแต่แรกแล้วค่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็คือมีส่วนช่วยในการออกแบบด้วยนะคะเนื่องจากคุณพ่อเป็นวิศวกรนะคะแล้วก็ได้มาร่วมกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวด้วยนะคะก็รู้สึกว่าปลื้มใจมากเหมือนเห็นมาตั้งแต่ยังเป็นเล็กๆตอนนี้กลายเป็นศูนย์ยิ่งใหญ่แล้วค่ะก็ดีใจที่มีส่วนในบุญนี้ทุกครั้งเลยนะคะนอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยทั้งตัวของดิฉันเองแล้วก็น้องสาวเนี่ยค่ะก็ได้มีการร่วมบุญทุกเดือนนะคะก็จะมีค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าภัตตาหารทุกมื้อเพราะว่าเราเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็บุญทุกบุญที่สร้างที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้นะคะ
2: แล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของคุณแม่ด้วยค่ะก็ได้มาทอดผ้าป่าร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวก็รู้สึกปลื้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้ก็คือได้มาร่วมบุญทุกเดือนทอดผ้าป่าทุกเดือนเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็ยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของคุณแม่ด้วยก็ยิ่งปลื้มไปอีกค่ะก็มาร่วมบุญกับท่านให้ท่านได้บุญเยอะๆค่ะก็นอกจากที่เราสองคนจะมาร่วมบุญทอดผ้าป่าที่นี่ทุกเดือนเป็นประจำแล้วยังมาช่วยรับบุญเป็นพิธีกรในงานทอดผ้าป่าทุกๆเดือนอีกด้วยค่ะส่วนนี้เป็นส่วนของทุกคนค่ะถ้าอะไรที่ช่วยได้ก็อยากที่จะมาช่วยค่ะก็รู้สึกปลื้มทุกครั้งเหมือนกันค่ะที่ได้รับบทเป็นพิธีกรค่ะตอนนี้นะคะส่วนปฏิบัติธรรมนะสายใจสว่างของเรากำลังมีบุญใหญ่ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านผู้บุญทุกท่านเลยนะคะมาร่วมกันสร้างโรงครัวและหอฉันนะคะถือว่าเป็นบุญใหญ่อีกบุญนึงเลยก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเอาบุญใหญ่ด้วยกันนะคะ
0: ธุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่างและเติมเต็มอาคารต้อนรับอาคันตุกะให้มีความพร้อมในการรองรับพระภิกษุสามเณรและคณะกัลยาณมิตรที่จะเดินทางมาประพฤติปฏิบัติธรรมค่ะสำหรับพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นโดยคณะประธานผ้าป่าคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสง่างามก่อนจะร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าและบริวารผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่เกาะเกี่ยวอยู่กับบุญบรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มเอมใจท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงอนุโมทนาบุญของผู้มีบุญทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าและมีกัลยาณมิตรเฉลาซื่อสัตย์และกัลยาณมิตรพรพัฒนาพันธเสนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งอย่างได้น้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนคณะประธานรองประธานกองและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยอันเป็นบริวารผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ซึ่งภาพมหาปิติในครั้งนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจและตอกย้ำถึงความร่วมแรงร่วมใจของพุทธบริษัท4ในการค้ำจุนพระพุทธศาสนาจากนั้นได้ฟังโอวาจากท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านได้เมตตาให้ข้อคิดและกำลังใจแก่สาธุชนทุกท่านโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมใจกันสร้างศาสนสถานเพื่อเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและส่วนรวมสำหรับงานบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้สร้างความปิติและปราบปลื้มใจให้กับผู้มาร่วมงานบุญทุกคนเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการเติมเต็มศาสนสถานแห่งนี้ให้สมบูรณ์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบไปชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนต้นแบบแก่คณะครูแก่นำโรงเรียนวัดแสนภูมิราวาสเฉลิมชัยราชอนุสรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลนำโดยพระมหาวิโรจน์อุคคจิตโตด็อกเตอร์ หัวหน้าศูนย์พัฒนานะ

0: วัตกรรมการเรียนรู้ชมรมพุทธศาสตร์สากลพร้อมคณะวิทยากรได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนต้นแบบแก่คณะครูแกนนำโรงเรียนวัดแสนภูมิราวาสเฉลิมชัยราชอนุสรอำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากนางสาววรรณิภาอุดวงศาผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร7บทฝึกห้องเรียนต้นแบบให้แก่คณะครูผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหาและแนวทางในการนำไปฝึกไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้คณะครูสู่การเป็นแกนนำสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการและเป็นกรณีศึกษาสำหรับการขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆกว่า47โรงเรียนในโอกาสวันมอบสื่อการเรียนรู้ในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกจังหวัดฉะเชิงเทราโดยจะจัดขึ้นในวันที่25กรกฎาคมณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ภายในการอบรมนายอัสดางราตราชูผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจระเข้ตายพินิจค้าประชาสรรจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานด้วยซึ่งในโอกาสนี้พระมหาวิโรธอุคจิตโตด็อกเตอร์ได้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนนำร่องของจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป
1: ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 นเริ่มต้นณวัดพุทธารามหอมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินทร์รวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951มหากุศลครั้งใหญ่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโย
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยหมู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่นวัดพระธรรมกายกุมมะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้มาพักผ่อนกายและใจพร้อมทั้งเติมพลังบวกผ่านการทำสมาธิท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเงียบสงบกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนหลายคนโดยทุกคนมาด้วยความตั้งใจที่จะหลีกหนีจากภารกิจการงานและความเครียดสะสมในชีวิตประจำวันในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ได้แนะนำหลักการปฏิบัติธรรมและการฝึกสมาธิเบื้องต้นโดยสอนให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมรู้จักการหลับตาเบาๆคล้ายกับการพักผ่อนและนำใจ

มาวางไว้อย่างนุ่มนวลที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่ทำให้จิตใจหยุดนิ่งและพบกับความสุขอันแท้จริงภายในนอกจากบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำสมาธิแล้วผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมยังได้ร่วมกิจกรรมสอดแทรกวัฒนธรรมชาวพุทธเพื่อความผ่อนคลายเช่นการสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตนสูตรการออกกำลังกายยืดเส้นและร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นต่างมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีใจหยุดนิ่งมีอารมณ์ที่สบายและผ่อนคลายจากความเครียดทั้งยังมีความเข้าใจในหลักการทำสมาธิมากขึ้นและตั้งใจจะนำวิธีสติคู่ความสบายกลับไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องที่บ้านเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนในชีวิตประจำวันต่อไปไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญญกริยาวัตถุอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระวันเฉลิมสมวังโสเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลโดยมีกัลยาณมิตรอุดมจุนวงศ์เป็นประธานจุดเทียนธูปหน้าพระพุทธพระธรรมและนารูผู้วายชนพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบางสุกุลในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญการศึกษาโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรภูโขงและกัลยาณมิตรสีหอมนันทวงศาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายเครื่องอัฐบริขารโดยมีกัลยาณมิตรเจฟฟรีย์กัลยาณมิตรมณีจันทร์กัลยาณมิตรกาวันและกัลยาณมิตรคิงตันสีสมนึกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยมีกัลยาณมิตรจินดากัลยาณมิตรสุสาดาสุทธากัลยาณมิตรเกตแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายมัตตกาภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมินเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญต่อมาเป็นพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และนำอธิษฐานจิตในการนี้ประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วยังเป็นศูนย์รวมใจให้ชาวพุทธในต่างแดนได้มาพบปะพูดคุยและร่วมกันทำความดีซึ่งสร้างความปราบปลื้มปิติยินดีให้กับผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านค่ะเช่นเดียวกับที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งได้จัดพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาท่ามกลางบรรยากาศที่อิ่มเอมไปด้วยบุญกุศลค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าได้รับความเมตตาจากพระมหาบุญส่งปรมัชโยท่านประธานสงฆ์น
นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

และนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนจะเข้าสู่พิธีอาราธนาศีล5และพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชระราชธิดาโดยกัลยาณมิตรแถวสประเสริฐเป็นผู้แทนสาธุชนจุดเทียนธูปบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมและเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปด้วยความเคารพอย่างสูงสุดจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดพระอภิธรรมส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมทอดผ้าบางสุกุลนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์และกัลยาณมิตรสมใจคำสุรินทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรสมพรปารเคนเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตด้านกัลยาณมิตรสมดีและกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัตหารแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ซึ่งท่านได้เมตตาแสดงธรรมและให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงประโยชน์ของการทำสมาธิเพื่อสร้างความสุขและความสงบในจิตใจท่ามกลางการดำเนินชีวิตในต่างแดนส่วนวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีถวายกองบุญข้าวสารเพื่อเปิดโอกาสให้กัลยาณมิตรชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญค่ะภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระมหาประการชัยปการชโยท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญข้าวสารโดยมีกัลยาณมิตรจริยากัลยาณมิตรไปและกัลยาณมิตรปอนโสภณรัตน์และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโกนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการทำความดีพร้อมทั้งนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้มีความสุขผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่3จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดลำพูนอันดับที่6จังหวัดชลบุรีอันดับที่7จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดลำปางอันดับที่10จังหวัดบึงกาฬส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง12อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง17อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนื่องในวัน

พระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบซึ่งก็จะตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com ขอเชิญชวนเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง9ถึง16ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมค่ะระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสมาหิโตยะถาภูตังปชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังเรือนเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมากกว่าเมล็ดทรายในสองพระมหาสมุทรทั้งสี่ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอ

ามิหันธมัยยังพุทธัสสังภะคะวันโตปุพพานคณมกะรังกะโร

taตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณเรือมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเรือผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสังสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณเป็นอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองไม่มีใครสอนด้วยกำลังของบารมีจึงทำให้พระองค์สามารถตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหรือตรัสรู้เองโดยชอบวิชาตรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดตรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระ

พุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญเรือคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาเรือสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระประพังกรเทระครั้งนั้นก็เข้าไปในป่าได้เห็นพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระอันต้นหญ้าต้นไม้เถาวัลย์ปกคลุมปรักหักพังอยู่การได้เห็นพระสถูปแห่งพระพุทธเจ้าแล้วก็มีจิตเคารพเลื่อมใสคิดว่าพระเจดีย์นี้เป็นพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด หักพังอยู่ในป่าพระเจดีย์ไม่มีอะไรบังแดดบังฝนไม่ควรแก่คนที่รู้คุณที่ไม่ใช่รู้คุณเขาจึงกระทำการแผ่วถางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำการกราบไหว้8ครั้งกลับไปที่อยู่ของตนกระทำงานตามที่ตัวเองมีอยู่คืองานในป่าด้วยผลของบุญนั้นด้วยกรรมที่ทำไว้ดีแล้วละกายมนุษย์ไปแล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานอันบุญตกแต่งแล้วในชั้นดาวดึงนั้นสวยงามเลื่อมประพัดสอนสูง60โยชน์กว้าง30โยชน์60โยชน์โยชน์ละ16กิโลได้เสวยรัชสมบัติในเทวโลก300ครั้ง300ครั้งนะและได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ25ครั้งเมื่อท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ได้เสวยโภคทรัพย์สมบัติมากมายความบกพร่องในโภคทรัพย์ไม่มีเลยนี่เป็นผลแห่งบุญที่ได้แผ่วถางพระเจดีย์เมื่อเข้าไปในป่าใหญ่จะไปด้วยคานหามหรือคอช้างก็ดีก็ไม่เคยเห็นตอหรือหนามเสี้ยนหนามด้วยจักษุเลยนี่เป็นผลบุญแห่งการแผ่วถางพระเจดีย์โรคเรื้อนฝีกระเกื้อนลมบมูกุตราทิศเปื่อยหิดด้านไม่มีเลยนี่คือผลบุญนั้นเพราะแผ่วถางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกเขาไม่รู้สึกว่ามีต่อมฝีมีหยาดน้ำเหลืองเกิดขึ้นในกายเลยด้วยบุญที่แผ่วถางพระเจดีย์นั้นความอัศจรรย์อย่างอื่นยังมีอีกได้ท่องเที่ยวอยู่ในสองภพเท่านั้นคือเทวดาและมนุษย์ด้วยผลในการแผ่วถางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกเขามีผิวพรรณวณะดุจดังทองคำเป็นผู้มีรัศมีในที่ทั้งปวงเพราะบุญที่ได้แผ่วถางพระเจดีย์นั้นความอัศจรรย์ยังมีอีกสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่มีเลยสิ่งที่ชอบใจเข้ามาตั้งไว้ในใจเพราะบุญที่ได้แผ่วถางพระเจดีย์นั้นความอัศจรรย์ยังมีอีกจิตของเขาตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ด้วยดีในบุญที่กระทำการแผ่วถางพระเจดีย์นั้นความอัศจรรย์ยังมีอีกเขานั่งบัลลังก์เดียวบรรลุเป็นพระอรหันต์ตลอดแสงกลับมาดูจากคำว่าทุกขติเลยชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8

การใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดเรือนตัวบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกรีนมิตรทุกท่านมาถึงเวลา17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเกลือหนอนเนื้อวนตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลนั้นเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องถวางมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องถวางมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาอาจารย์ขนนกยุงพระมหาโสภณสุภโลพระสุวรรณกีติเรือนตโนพระภูนันทรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระมหาอมรเทวธรรมโมพระครูอดุลธรรมวิเทศพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมีกาวเจวรจิตปิยพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในขณะนี้ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กนิมิตรอนันต์อัศวโภคินกนิมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกนิมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศเนนจางใจมนกนิมิตรสองวัชระสิโรจน์สุประสิทธิ์มโนทิพย์นัทเรืองพันจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกายมิสุรีพรชยาสุจรัตครอบครัวโตการัญญเศษกายมิสุริยาสุริสาสาตรันจึงรุ่งเรืองกิจกายมิกิติวัฒนานาพรกาตาพรปีชนาพรสุขสว่างกายมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนะสมานโชคกนิมิตรเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมดิตนายแพทย์ธิติพงศ์พัฒนันทนาวิสุทธิ์กนิมิตรสุจัญญาบรุษมริษาเพชรราภิรัตน์กนิมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกนิมิตรบรรดุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิสุวรรณาธวัตราสุรชัยตันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาตันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดารักษินขันกมิตรมงคลลาวันเจริญพัฒนากุลแรงครอบครัวกมิตรันพันประภาบริปัจจยาแม่สติลักษณ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกนิมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกนิมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพีพันธนากนิมิตรสุภพีพงสุวรรณกนิมิตรสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกกนิมิตรคณะกนิมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกนิมิตรลีชูตัดกนิมิตรบุญอนันต์แจ้งขันกนิมิตรกุณฑลีถาดวิจิตกมิตรเจียศกว่ากมิตรชัดเพชรสีใสกมิตรสติธรกระเวนกิจกมิตรสิริเพนเตชะวีรพงศ์กมิตรสุธารัตน์เจริญการแม่ศรีสมัยพ่อวิสิทธิ์พัฒนาศรีกมิตรสุพัฒน์พัฒนาวรกุลวงศ์กมิตรสุนทรสายันคุณตาหย่อยกมิตรสุนทรสายันศรีรวมพงศ์คุณตาหย่อยกุตนันกมิตรสุเทพกิมหลวนวัดสันติวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วและกระมิด

ทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกาย

0: คินเนด้วยบุญกุศล
1: ที
0: ่
1: ข้าพเจ
0: ้
1: าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึ
1: ง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: ค
0: ุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
1: คุณของมหาป
0: ู
1: ชนียาจารย
0: ์พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระผู้ปรามาส
1: น้อมน้อมกราบไหว
0: ้บูชาด้วยดวงประที
1: ป
0: และดอกไม้
1: ของห
0: อ
1: ม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรั
1: ย
0: ว่าเป็นที่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย
1: คุณของมหาป
0: ู
1: ชนียาจารย
0: ์ผ่านมหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข
0: ้
1: าถ
0: ึ
1: งพระธรรมกาย
0: ที่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทงตลอด
1: ทั้
0: งทางโลกและทางธรรม
1: สมบูรณ
0: ์
1: ท
0: ั้
1: งวิชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: สมาธ
0: ิ
1: ปั
0: ญญา
1: วิ
0: ม
1: ุ
0: ตติ
1: ว
0: ิ
1: ม
0: ุ
1: ตติญาณท
0: ั
1: ศนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างสว
1: ัย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีดวงตาแจ
0: ่
1: มใส
0: ทั้งมังสาจัก
1: ษุ
0: ทิพยจักษุ
1: ปัญญาจ
0: ัก
1: ษุ
0: พุทธจักษุ
1: ธรรมจ
0: ัก
1: ษุ
0: สัมมันตจักษุ
1: ได
0: ้
1: ที ่
0: สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ได
0: ้ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งทร
0: ั
1: พย์สมบ
0: ั
1: ติ ได
0: ้ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ
0: ถึงพร้อมด้
1: วยศ
0: ี
1: ล
0: สมาธิปัญญา
1: ว
0: ิ
1: ม
0: ุ
1: ตติ
0: ว
1: ิ
0: ม
1: ุ
0: ตติญาณทัศนะ
1: ม
0: ี
1: ดวงป
0: ั
1: ญญาสว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติ
0: อ
1: จ
0: ิน
1: ไตย
0: ทันใช้ในปัจจุ
1: บ
0: ัน มี
1: สมบ
0: ั
1: ติ
0: อัศ
1: จรรย
0: ์
1: ท
0: ัน
1: ใช้ในว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่
1: งม
0: ี
1: ทุก
0: อนุ
1: ว
0: ิน
1: าท
0: ี
1: สร้างบารม
0: ี
1: ทับทว
0: ี
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ประมาณ
0: ทับทวีตลอดกาล
1: ว
0: ัน คื
1: นล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: บริส
0: ุ
1: ทธ
0: ิ
1: ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้
1: น
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด

0: พระ
1: มาเทียงใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวัย
1: สว่างสวัย
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้สร้างบารมี
1: ขอให้สร้างบารมี
0: มากยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: มากมายเพียงน
0: ั้
1: น
0: ถึงคราวละโลก
1: ขอให้บ
0: ัง
1: เก
0: ิ
1: ดด
0: ้
1: วย
0: ทิพยกายที่รุ่งโรจน์
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัสรังสี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิ
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนา
1: ของข
0: ้
1: าพเจ
0: ้
1: าท
0: ั้
1: งปวงนี้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค
1: ์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปรามาจงทุกประการเ
1: ถ
0: ิดนิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพรันเถิดอันทุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอา

เทมิพุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภะคะวันตาธัมโมอามะนะมะสามิธัมโมเมนะโถเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเรา

สังโฆเมนันโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบ กราบกราบขอให้บุญส่งผลสำเร็จเร็วแรงให้ทุกท่านกราบถึงบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมกับเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวยมีฝนรัตนชาติตกลงมาเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสะใจกราบดุสิตบุรีอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ้า
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: พ
1: ึงยินดีในการรักษาศีล
0: พึงยินดีในการรักษาศีล
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: คือกามคุณ
0: คือกามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไป

0: เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: สะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเทอญ
1: อันสูงสุดเทอญ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เกิดเป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
2: การ์ตูนครอบครัวใจใสตอนเส้นทางเวียนประทักษิณ
3: กราบนมัสการเจ้าค่ะ
4: เจริญพรวันนี้พาเด็กๆมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์หรือโยมพินิจ
5: เจ้าค่ะเดี๋ยวจะไปเดินเวียนประทักษิณพร้อมกับสวดธรรมจักรต่อด้วยเจ้าค่ะ
4: ดีแล้วจ้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลานพระองค์สำคัญมากนะเป็นจุดที่สว่างที่สุดเมื่อมาบูชาใจเราจะถูกยกระดับให้สูงขึ้นเหมือนเราไปเชื่อมสายบุญกับพระพุทธเจ้าล้านพระองค์เลยนะ
2: เรามาบูชาพระพุทธเจ้าครั้งละเป็นล้านพระองค์เลยหรือคะ
5: ใช่แล้วจ้าเสมือนเราอยู่ต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าล้านพระองค์เพื่อเป็นการเคารพบูชาในระหว่างเดินเวียนประทักษิณเราควรถอดรองเท้าเดินด้วยความสำรวมนอบน้อมสวดธรรมจักรหรือเดินด้วยอาการสงบนิ่งตรึกระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยหรือบุญที่เราร่วมสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ไปด้วยงดการพูดคุยหยอกล้อกันหรือชายหญิงไม่ควรเดินชิดกันจนเกินงามงดใช้โทรศัพท์ขณะเวียนประทักษิณหากมีความจำเป็นให้เดินออกนอกเส้นทางเวียนประทักษิณขณะเวียนประทักษิณไม่ควรหยุดเดินทำกิจกรรมอื่นอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินตามหลังมาถือดอกไม้ที่นำมาบูชาหรือโคมประทีปให้อยู่ในระดับอกไม่แกว่งไปแกว่งมาสุดท้ายคือแต่งกายด้วยชุดขาวๆหรือสีสุภาพจ้า
4: หลวงพี่ครับแล้วทางเดินเวียนประทักษิณทำไมถึงมีทั้งเส้นสีน้ำตาลและเส้นสีขาวสลับกันล่ะครับ
2: นั่นสิคะน้ำหวานเลือกเดินเส้นไหนก็ได้ใช่ไหมคะ
4: ไม่ได้สิจ้าเพราะว่าแต่ละเส้นเพื่อกำหนดเป็นแนวทางให้เดินจ้าโดยให้เดินเส้นสีน้ำตาลและให้พระภิกษุสงฆ์ท่านเดินเวียนประทักษิณเส้นสีน้ำตาลวงในสุดส่วนสาธุชนให้เดินเวียนประทักษิณเส้นสีน้ำตาลวงที่เหลือแต่ถ้ากรณีพระภิกษุสงฆ์เดินนำคณะสาธุชนสาธุชนจะเดินเส้นสีน้ำตาลวงไหนก็ได้ส่วนเส้นสีขาวเป็นเส้นสำหรับเว้นระยะห่างของสาธุชนที่มาเดินเพื่อความเป็นระเบียบสวยงามและเพื่อความสะดวกปลอดภัยเวลาเดินเวียนประทักษิณจ้า
6: เข้าใจแล้วครับ
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
5: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลาหลวงพี่ไปเวียนประทักษิณเลยดีกว่านะจ๊ะ
4: ให้ได้บุญกันเยอะๆ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญมาร่วมเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์และสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชากันนะคะ

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่แล้วบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาได้รู้จากคำสอนของพระเดชพระหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081 405 1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061 539 5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรม

0: ั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 นาทีเริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินทร์รวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951
1: อยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งสมบุญทำบุญได้ง่ายแค่มี LINE Official Account ของวัดพระธรรมกายครับ
2: เพิ่มเพื่อนได้ง่ายๆแค่เข้าไปใน LINE
3: ค้นหาด้วย ID @ธรรมกาย
2: เมื่อเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วเข้าไปที่เมนูทำบุญ
3: จะอยู่ตรงด้านล่างคลิกได้เลย
2: สำหรับการใช้งานครั้งแรกจะต้องกดยอมรับก่อน
3: พอขึ้นหน้านี้จะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้
2: จากนั้นกดที่ปุ่มทำบุญออนไลน์
3: จะมีรายการหลากหลายที่สามารถร่วมบุญได้
1: ความพิเศษนะครับเราสามารถที่จะเลือกทำบุญได้ทุกๆบุญหรือเลือกตามอานิสงส์ที่เราอยากจะทำได้เลยครับ
3: ยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้เราจะร่วมบุญทายาธรรม 40,000 วัดก็เลือกบุญได้เลย
2: จากนั้นสามารถใส่ชื่อนามสกุล
3: และจำนวนเงินที่ต้องการจะร่วมทำบุญได้
2: เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
1: รองรับทั้งระบบ QR Payment KTB Mobile Banking นะครับรวมถึงบัตรเครดิตด้วยพอเราทำบุญเสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะส่งใบอนุโมทนาบัตรเข้ามาในมือถือเราอัตโนมัติเลยนี่ฮะเราสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปรับใบอนุโมทนาบัตรในฉบับจริงได้ที่จุดรับบริจาคครับพิเศษกว่านั้นใครที่อยากทำบุญทุกวันสร้างกุศลทุกวันตอนนี้มีฟีเจอร์ใหม่สามารถรับระบบแจ้งเตือนในทุกๆเช้าได้หรือตั้งเวลาที่เราอยากจะทำบุญได้ในทุกวันเลยพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมี QR code พร้อมรายละเอียดนะครับให้เราสามารถร่วมบุญได้ทันทีเลยสะดวกมากเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถสั่งสมบุญได้ง่ายๆทุกวันนะครับอยากทำบุญตอนไหนเวลาไหนก็สามารถทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยครับในอนาคตอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแอดไลน์ไว้เลยครับขออนุโมทนาบุญจากทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญในทุกๆวันนะครับสาธุ
4: นักเรียนกราบ
5: เมื่อร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com
6: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเรา

ผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๋หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประปาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่ง

0: 死吧，走，告诉吧，不会。女人要死吧，走，告诉吧，不会。
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพันยะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันไม่มีประมาณและขอเจริญพรพี่น้องนักสร้างบารมีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเลยนะทั้งที่อยู่นะที่ห้อง SPD แห่งนี้นะหรือว่าที่ได้ชมผ่านทางนะในการกระจายสัญญาณทาง YouTube Facebook หรือว่าช่องทางอื่นแล้วก็ขอโอกาสในการทักทายพี่น้องคนจีนทุกครั้งนะที่พระอาจารย์ได้มาออกบรรยายนะถ้าเจวันสร้างหานะจิงเทียนนะฝาซือเยโยจิฮุยหลายเกินตาเจียเจียงกะเมียนนะจิงเทียนนะเยชื่อหลายเกินตาเจียเจียงอีเซียฟอฝาเยชื่อสีว่างเกินล่างตาเจียหนึ่งโก้ทีเชิงสวยโยแต่อีเซียล่างตาเจียเตยเต้าเลยจันเจิงเตยซิ่งฝูเหอควายเล่ประโยชน์สุดท้ายยังมีบอกว่าซิ่งฝูนะซิ่งฝูควายเล่ก็คือชีวิตที่นะมีความสุขสมบูรณ์นะสมปรารถนาดังนั้นเองนะทุกคนก็อยากที่จะสมปรารถนาทุกสิ่งซึ่งวันนี้เราก็จะมานะนึกถึงโรงเรียนอนุบาลนะฝันในฝันวิทยากันโดยเราเองนะนึกถึงหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่เนาะเวลาที่เราทำอะไรก็ตามเราก็จะมีท่านเป็นผู้นำเป็นหลักชัยหลักใจนะในการสร้างบุญสร้างบารมีตลอดมาสุยนะว่ามันเยชื่อหลายซิวกงเต๋อว่ามันอยู่ว่ามันฝาซึ่งฝาซื้อว่ามันจุ้ยให้แต่ฝาซื้อเยชื่อเหมยอีซื่อว่ามันซิวกงเต๋อเยชื่อกงหยางการเอินเกยทาเยชื่อว่างทาพิงพิงอันอันซึ่งถี่เจียนคังดังนั้นทุกครั้งที่เราได้มาโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเราก็ต้องนึกถึงคุณครูไม่ใหญ่ถึงไม่เอ่ยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันในวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยรักหลวงพ่อที่สุดเลยจ้า

สาธุรักหลวงพ่อที่สุดเลยนะว่ามันไฟฉางไอ้ว่ามันแต่จุยไอ้แต่ฝาสีจุยไอ้นะจุยไอ้คือรักผู้ที่เรารักมากที่สุดพระอาจารย์ก็มีชื่อก็เรียกว่าให้ถวายกับหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่นะจุยไอ้แต่ฝาสีก็คือครูบาอาจารย์หลวงพ่อที่เรารักแล้วก็เคารพมากที่สุดดังนั้นเนื้อหาในวันนี้นะก่อนจะไปถึงเนื้อหาในวันนี้ที่เป็นปกิณกาธรรมที่เราจะได้ฟังกันก็ขอประชาสัมพันธ์พวกเราก่อนนะในส่วนของส่วนงานของพระอาจารย์ศูนย์

พัฒนาสมาธิสากลนะหรือว่า DMTC นั่นเองก็เผื่อว่าพวกเรามีข้อสงสัยอะไรอยากจะได้สอบถามก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้เนาะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook หรือว่าช่องทางที่เราได้มาเข้าเรียนทาง Zoom ก็ตามนะก็จะมีโอกาสที่จะได้สอบถามกันได้ในครั้งต่อๆไปหรือว่าสนใจอยากที่จะศึกษาภาษาจีนเราก็สามารถที่จะสแกน QR code นะที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอตอนนี้ได้นะสวัสดีตาเจียลูกัวโยอีเวนแต่ว่าก็อีทงกัวอีเซียฟังชื่อเหรียญซี่หว่าเหมือนแต่ดังนั้นเนื้อหาในวันนี้นะทั้งหมดที่จะได้มาบรรยายก็เริ่มต้นจากเดี๋ยวจะมีการถวายเทียนพรรษาเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะได้เป็นมีโอกาสได้ไปที่ประเทศมาเลเซียนะวันนี้ก็จะมีตัวอย่างของปีที่แล้วมาให้กับพวกเราได้ดูด้วยเนาะสวัสดีเจ้าเกย์ชื่อชีเย่เฟินว่ามันอยู่กงหยางราจูเตสือซันเจียซีเยือนแล้วก็กิจกรรมบวชนะอบรมพระธรรมทายาทนานาชาติภาคภาษาจีนนะในรุ่นที่21ที่จะเกิดขึ้นไม่กี่วันมานี้เองนะเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดให้กับพวกเราได้ฟังเจชีตี้เออชีอีนะโกจีฟอฝ่าสิ้นชวนเจนะตนชีชูเจียหัวต้งแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระพิชายของพระอาจารย์เนาะก็จะได้มีข้อความแล้วก็มีเนื้อหาธรรมะมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังด้วยนะเจชีว่ามันเตอีกกู้ชื่อเจชีตรงกว่าว่าเตก็เกิดหลายเกินตาเจียหลายเจียงอีเสียแล้วก็มีมุทิตาประโยค9ซึ่งเป็นเพื่อนของพระอาจารย์เองเรียนภาษาบาลีมาด้วยกันตั้งแต่ประโยค1 2นะตอนนี้ท่านถึงฝั่งแล้ววันนี้ก็จะได้มาได้ฟังเรื่องราวของท่านกันแล้วก็กิจกรรมงานบุญวิสาขะที่ผ่านมานะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดที่วันนี้จะได้มาบรรยายสวัสดีจิงเทียนเย่ชื่อเจเซียจิงเทียนฝาซื้อหลายกันตาเจเจียงโยซงราจูตวนชีชูเจียไฮโยวอกเกอร์เตกู้ชื่อบาลีอยู่จิ๋วจีเขาชื่อให้อยู่เว่ยไส้เจ๋ยแต่หัวต้องเป็นหลายเจ้าเฟินเสียงซิ่งฝูเฟินเสียงกงเต๋อดังนั้นเรามาดูก่อนนะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นั่นก็คือนะการถวายเทียนพรรษา13วัดเริ่มตั้งแต่วัดจิตราจนกระทั่งไปจบที่วัดเสนาราทั้งหมด13วัดในวันเดียวพวกเราเห็นภาษาจีนจะตกใจเพราะว่าอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นภาษาอังกฤษให้กับพวกเราได้อ่านได้เนาะก็จะตั้งแต่เช้าเลยนะกิจกรรมนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยวัดจิตราก็จะไปฉันเช้ากัน 7:30 นแล้วก็ไปจบกันที่วัดเสนาราประมาณเกือบ2 ทุ่มนะเจ้าเคยเยชีตาเจอีเจิงเทียนแต่หัวต้งในวันที่3กรกฎาคมที่จะถึงนี้แล้วก็นี่ก็จะเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องคนจีนแล้วก็ชาวสยามที่อยู่ประเทศมาเลเซียโดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ก็จะมีร่วมกันตั้งแต่ผู้นำบุญที่อยู่ที่ประเทศไทยประเทศมาเลเซียแล้วก็พระอาจารย์ที่มาจากศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติบางกล่ำภาคใต้ของเรานี่นะท่านก็จะได้ไปร่วมกิจกรรมในการน้อมถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้พระอาจารย์ผมสันที่พวกเราเห็นคุณหน้าคุณตากันเป็นประจำสี่เจเวฟาซีเยชื่อหลายใต้เปี่ยวว่าเมินเตอร์ซึ่งถวนกงหยางเตอร์สือซันเจียราจูซือยวนเตอร์นั้นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อจากถวายเทียนพรรษาก็คือบูชาข้าวพระในวันที่5กรกฎาคมก็จะมีพระอาจารย์แล้วก็สาธมิกไปด้วย1รูปนะก็คือพระอาจารย์จักริตนะเทระมูโลท่านก็จะเดินทางไปรวมถวายเทียนพรรษาแล้วก็ไปบูชาข้าวพระร่วมกิจกรรมให้ชื่อสัตว์เป็นทานสวัสดีเจ้าเกิดฮุยกงฝ่าฮุยเตอชิงฉีรุ่ยเยชื่อโยฝ่าซื้อเหอวอเตอวอเตอเพิงโยอีฉีชื่อตาเจียใจนาเปลี่ยนก็จะมีนี่ก็จะทุกครั้งที่จะไปเนาะเขาจะมีการแนะนำตัวของพระอาจารย์ทุกรูปที่ไปนี่ก็เป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้ดูโดยของพระอาจารย์จักริตเองเนี่ยท่านก็เป็นหัวหน้าส่วนงานเผยแผ่ธรรมะณศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จปราจีนบุรีประเทศไทยตอนนี้ปีนี้ท่านก็27พรรษาแล้วมีโอกาส

เราก็สามารถแวะเวียนไปเยี่ยมท่านได้นะ所以这位法师也是在巴金布里府的考教สเด็จจงซิน他也在那边来弘扬佛法今年他的戒腊是27也是我同年的出家的แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนี่ก็เป็นภาพปีที่ผ่านมาตอนที่ไปถวายตอนนี้โบสถ์ยังไม่เสร็จเนาะที่วัดที่ไปนี่ทุเรียนเนาะน่ารักเจียวพวกเราถ้าไปที่โน่นก็จะมีทุเรียนนะติดไม้ติดมือกันเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูกาลของทุเรียนทางใต้แล้วนะสุเอะเกิดเยชื่อลูกัวว่ามันชื่อชันเจียแต่ชื่อโฮเยฮุยเตอเต้าเลยลิ้วเหรียญเยชื่อเจฟเฟนลีอูนี่ก็ไปดูก่อนวัดแรกที่ไปครั้งที่แล้วเป็นวัดเตลุกวันจานะสังเกตเสื้อผ้าของผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมก็จะเป็นเสื้อขาวแขนส้มก็จะเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม Power Group นะซึ่งจะมีอาจารย์เจ้าคุณในการสถาปนากลุ่มนี้ขึ้นมาก็จะมีโยมกิมลินพี่เจริญแล้วก็ชาวสยามเนี่ยเป็นผู้ที่ประสานงานกับพระอาจารย์ท่านนะพระเดชพระคุณท่านในพื้นที่แล้วก็มีพี่น้องคนจีนของเราไปร่วมกิจกรรมกันเจียเยชื่อว่ามันตี้เจียแต่วัดเตลุกวันจาหลายกงหยางลาจูหลังจากนั้นก็จะไปนะวัดประดังไปเลียงเนาะโอ้กว่าจะได้ชื่ออย่างนี้ได้เนาะต้องไปถามคนในพื้นที่ตอนที่ไปครั้งแรกๆนี่ก็งงๆเหมือนกันนะเอ๊ะวัดนี้ชื่ออะไรจะเขียนยังไงภาษาจีนยังไงเพราะเราจะต้องอธิบายให้กับชาวสยามแล้วก็คนจีนพ้นทะเลที่อยู่มาเลเซียด้วยให้เขาเข้าใจในรายละเอียดว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อเพราะว่า13วัดในวันเดียวเราต้องไม่หลงทางเนาะหลานโฮนเจ้าเกิดเยชื่อตาเจียกงหยางลาจูแต่หัวต้องก็จะเป็นกิจกรรมบุญบันเทิงตลอดทั้งวันเลยจะมีพี่น้องชาวสยามในการให้ปลื้มใจมีเพื่อที่จะน้อมถวายสิ่งที่ดีที่สุดนอกจากเทียนพรรษาแล้วก็จะมีข้าวปลาอาหารข้าวสารอาหารแห้งถวายให้กับวัดต่างๆที่จะไปร่วมกิจกรรมกันนี่ก็จะเป็นวัดที่สองนะวัดประดังภูสิงห์วัดถ้ำคีรีวงศ์นี่ชื่อภาษาไทยเลยเนาะวัดถ้ำคีรีวงศ์ก็จะเป็นลักษณะบางวัดเนี่ยก็ไม่ได้มาเขาเรียกว่าเราไปถึงที่วัดแล้วก็จะมีตัวแทนอีกวัดหนึ่งมาร่วมด้วยนะอย่างเช่นวัดประดังภูสิงห์กับวัดถ้ำคีรีวงศ์ก็จะมารวมกันเนาะมารวมกันที่เดียวเพื่อความสะดวกพอไม่อย่างนั้นแล้วบางทีก็ไม่ทันนะไม่ทันในการร่วมกิจกรรมในศาลาท่านกว้างใหญ่มากเลยเนาะญาติโยมก็มากันอะไรว่าอย่างอุ่นหนาฝากข้างเต็มไปหมดสวยจะเคยเยชื่อว่ามันหุยเซียงกงเต๋อนะชื่อเหนียนว่ามันหลายซิวกงเต๋อตาเจียเย่าหาวหาวเต๋อฝาสี่เสียนอกจากกิจกรรมแต่ละวัดแล้วเนี่ยบางวัดเขาก็จะมีการต้อนรับโดยชุดกลองยาวกลองยาวแต่ไม่ได้มีจุดประทัดเนาะมีชุดกลองยาวในการที่จะต้อนรับชุดถวายเทียนพรรษาแต่ละวัดแต่ละคณะที่ไปกันก็มากันโอ้แบบคึกคักมากเลยนะญาติโยมไปด้วยกันทั้งหมดแต่ละที่บางวัดที่3นะวัดเทพบัณฑิตปยามักอินซอนก็ถือว่าอันนี้ก็จะเป็นวัดที่เกือบจะติดฉันเพลแล้วนะวัดที่3นะวัดที่3แล้วเนาะอันนี้3ช่วงเช้าเนี่ยเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองสี่เจ้าเจียเย่ชื่อที่ซานเจียแต่ซีเยียนเจ้าเกิดเย่ควายเย่าชูฟันเลยเจ้าเกิดซีเจียนเป็นก็ข้ามไปเนาะเป็นวัดที่7เลยนะวัดทิติอักกะนะหรือว่าวัดเอสจีสิปุตก็มารวมกัน2วัดแล้วถวายเทียนพรรษาพร้อมกันแล้วก็มีกิจกรรมแต่ละวัดแต่ละชุดนะบางทีก็มีผู้ที่เรียกว่าชาวท้องถิ่นจะเป็นชาวบ้านในบริเวณใกล้ๆเนี่ยก็มาร่วมกิจกรรมกันด้วยนอกจากกลุ่มที่เรามาจากผู้นำบุญของเชดาอลอสตาแล้วก็จากศูนย์ปฏิบัติธรรมบางกล่ำภาคใต้แล้วก็จะมีพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆในประเทศมาเลเซียได้มาร่วมกิจกรรมกันวันที่8วัดทองปลกนะวัดสุนทรประชารามก็เนี่ยโอ้ห้องปฏิบัติธรรมท่านสวยงามเนาะดูสัปปายะ
ตอนที่ไปเจอท่านเนี่ยท่านอยู่รูปเดียวนะหยัดสู้ อยากสู้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเราก็ไปให้กำลังใจ

ท่านก็ดีใจท่านก็ชื่นใจ所以这解释院他只有一位唯一的一位来守住这解的为了弘扬佛法所以我们来也是鼓励和一起来为了我们保护佛法弘扬佛法的护法เอาไปให้กำลังใจมีถวายข้าวสารอาหารแห้งต่างๆวัดที่9วัดเคจีสีหน้านะวัดโพธิเจติยารามเขาจะมีชื่อไทยแล้วก็ตอนที่กว่าจะหาชื่อไทยได้บางทีก็หายากเพราะว่าในการบันทึกสถานที่หรือว่าค้นหาในระบบออนไลน์ใน Google เนี่ยบางทีก็หาไม่เจอจะปักหมุดกันอย่างเช่นเมื่อกี้ไปอีกวัดหนึ่งใช่ไหมวัดที่8จะไปวัดที่9แล้วก็ต้องส่งโลเคชันเพื่อไปต่อกันสำหรับคนที่ไม่ได้มาพร้อมกันหรือว่าเดินทางไปเองในรถส่วนตัวนะกว่าจะหาชื่อแต่ละวัดได้นะโอ้โหนี่ใช้ความเรียกว่าต้องสื่อสารกันอย่างชัดเจนไม่งั้นก็ไปวัดผิดไม่ถูกที่กันเนาะบางทีก็คนก็ไปเลยวัดบ้างก็มี所以这些的名字和几家寺院都要很清楚也是一整天的安排好ก็วัดที่10นะวัดนาคสยามวัดกำบุญนาคสยามอันนี้ก็จะเป็นวัดที่พระอาจารย์ท่านถือว่าเป็นผู้ประสานงานหลักในพื้นที่เลยท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนในกิจกรรมงานของในการถวายเทียนพรรษาก็ตามหรือว่าการรักษากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่เราก็ไปให้กำลังใจกันเนาะเพราะว่าถือว่าท่านก็ทุ่มเทนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่มาโดยตลอด所以这就是愿也是我们来鼓励法师那法师也是到了之后也可以得到我们的鼓励的感觉为了得到的非常的幸福和快乐ถึงวัดที่11แล้วนะวัดจินดารามนะจินดารามเซนารานี่ก็สังเกตว่าจะเยอะเนาะเพราะว่าตกเย็นแล้ว ตกเย็นแล้วคนก็จะเริ่มมากแล้วตอนช่วงกลางวันบางทีก็หายไปบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่ท่านดูแลพื้นที่ได้ดีมากเลยนะตอนที่ท่านมาใหม่ๆท่านเล่าให้ฟังว่าวัดนี้โอ้โหเจ้าวาดไม่ว่าจะองค์ไหนองค์ไหนก็อยู่แล้วอยู่ยากนะแต่พอได้มาเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านสามารถที่จะดูแลพื้นที่ได้แล้วจนกระทั่งสามารถปักหลักแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน所以这就是因为也是很难得的我们的长老因为主事呢也换了几位也是非常难得到了现在所以我们到了这边也是恭喜他给他的一种鼓励สุดท้ายปีที่แล้วไป12วัดปีนี้ไป13วัดไม่รู้จะเป็นยังไงพวกเราก็ให้กำลังใจก็ด้วยนะวัดสุดท้ายวัดจิตรานะวัดจิตารามก็ถือว่า2ทุ่มแล้วนะวัดนี้ตอนไปที่ถวายเทียนพรรษาเป็นกิจกรรมที่บุญบันเทิงตลอดเลย所以这个也是最后的一届寺院呢，也是大概晚上八点到了最后，大家也是比较很乏喜。虽然一整天大家都很累，但是也是为了修功德。นอกจากกิจกรรมถวายเทียนพรรษาแล้วเราก็มาดูบูชาข้าวพระในเดือนที่ผ่านมาของพี่น้องชาวมาเลเซียที่เคดากันบ้างก็มีพระอาจารย์2รูปนะก็มีพระอาจารย์อภิชาติพระมหาอภิชาติแล้วก็พระมหาชัยวัฒน์ท่านได้เป็นพุทธบุตรนะผู้กล้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะว่าหน้าที่สำคัญยิ่งของชาวพุทธ1ศึกษาธรรม2ปฏิบัติธรรม3เผยแผ่ธรรม4ปกป้องธรรมท่านได้ทำหน้าที่ทั้ง4อย่างให้สมบูรณ์เกิดขึ้นณดินแดนแห่งนี้นะ所以这位法师两位法师也是为了首先他要好好的学习然后好好的修行然后第三呢然后为了弘扬佛法最后也是为了护法นอกจากท่านเรียนแล้วพระมหาวิชานี่ปีนี้สอบประโยค9แล้วเนาะท่านยังแบบว่าสามารถจัดสรรเวลาตอนนี้ท่านก็กำลังเข้าอบรมติวกันอย่างเต็มที่เลยเนาะถือว่าทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ที่สุดนอกจากก่อนจะไปเนี่ยก็ได้ทำภาพ

ทยธรรมอะไรทั้งหลายตอนเช้าจะมีกิจกรรมในการตักบาตรโทโปนะตักบาตรนะโทโปหลังจากนั้นก็จะปฏิบัติธรรมทำพร้อมกับวัดพระธรรมกายชื่อถงชิวกงเต๋อรูปซ้ายมือเป็นนายด่านนะนายด่านที่คอยให้การสนับสนุนในการมาปฏิบัติธรรมของหมู่คณะส่วนรูปขวามือก็เป็นมืออาชีพในการจัดผลไม้บูชาข้าวพระมาโดยตลอดเป็นชาวสยามนะจัดเก่งมากนะพระอาจารย์ไปเคยช่วยจัดนี่อยู่ครั้งหนึ่งเขาก็ยิ้มเนาะยิ้มเสร็จแล้วเขาก็จัดให้ใหม่สวีไม่ซื้อฝาดซีชื่อแต่ชื่อโฮเยชื่อเวลปังหมางหลายช่วยเสียเจ้ากงฟงแต่ซื้อกัวหลานโฮเจ้าเวนะเยชื่อข้าเลยอีเซียวหลานโฮเจ้าหลายปังฝาดซีเขาหาแต่เถียวจังแล้วก็มีพี่น้องนักสร้างบารมีที่มาปฏิบัติธรรมเป็นประจำได้ฟังธรรมหลังจากปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วจะมีการบรรยายธรรมทุกครั้งให้เกิดความปลื้มใจแล้วก็นี่จอกเขียวเนาะเป็นผู้ที่เบิกบานมากนะชอบในการฟังธรรมแล้วก็มีความรักในการสนับสนุนพระพุทธศาสนาเคยพูดกับพระอาจารย์นะคนที่ชื่อจอกเขียวเนี่ยบอกว่าถ้าเขามีแรงเขาก็จะทำให้สุดความสามารถเพราะว่าไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดเมื่อปัจจุบันมีโอกาสมีเวลาแล้วเขาก็ทำเวลานี้ให้สมบูรณ์เพราะว่าวันข้างหน้าไม่รู้จะเกิดอะไรวันนี้สำคัญมากๆเนาะก็กดน้ำให้พรสวีเจอเสียเยชีหัวใจตังเสียนะว่ามันปากกงเต๋อหุยเสียงเกยจ้องเชิงสุยนทำมันหลีขู่เต๋อเลอสุยนว่ามันซิ่งฝูควายเลอก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกคนให้ความปลื้มใจในการมาร่วมแล้วก็อุทิศบุญให้กับหมู่ญาติผู้มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องของเราทุกคนจากนั้นก็ถวายพระทหารเป็นสังฆทานตอนเพลเนี่ยเรียกว่าทุกคนตั้งใจจัดเตรียมมาอย่างดีนี่สั่งมาจากพัตตาคารมาเลยนะพัตตาคารก็อยู่ข้างๆสถานที่ที่เราจัดกิจกรรมกันอันนี้เป็นเขาเรียกว่าขวาถังก็คือเป็นที่จัดกิจกรรมของชาวพุทธชาวจีนพ้นทะเลก็สามารถจัดกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรหลังจากทำเสร็จแล้วนะเราก็ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยนี่โอ้เรียกว่าไม่ห่วงอายุเลยเนาะเรียกว่าแข็งแรงกันทุกคนนะแอนนี่นะแอนนี่เจ้าเกิดพี่เจ้าเจียนคังว่ามันป้านหาวเลยชูโฮมันหายเย่าหาวหาวแต่สาวตี้ตาสาวตี้ฟังแล้วก็เช็ดทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อยนะโดยทุกคนก็มีความปลื้มใจมีเห็นไหมมีความเบิกบานไม่เหน็ดไม่เหนื่อยกันเลยเพราะว่าเข้าใจในเรื่องของบุญเข้าใจว่าคนเราเกิดมาทำไมมีอะไรเป็นเป้าหมายชีวิตเนาะนั่นนี่ก็หลังจากทำเสร็จแล้วนะก็ทำความสะอาดภาชนะอาหารบูชาข้าวพระทั้งหลายนี่ต้องอาศัยสมาธิอย่างมากเขาบอกว่าถ้าร้านทำความสะอาดแล้วไม่มีสมาธิเนี่ยเดี๋ยวก็อุปกรณ์ก็จะแตกสี่เจ้าเกิดเหยชื่อเฟยฉางแต่พี่เจ้าเย่าเสี่ยวชินหน่วยเจ้าเสียตัวชื่อปู่หลี่รู้กับผู้เสี่ยวชินแต่ว่าถ้าหุ่ยซุ่ยแต่หุ่ยห้อยแต่หลังจากนั้นก็จะไปปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเนาะให้ชีวิตสัตว์เป็นทานทุกครั้งทุกคนก็จะหลังจากจัดพื้นที่อะไรเสร็จแล้วเนี่ยอุปกรณ์เรียบร้อยทุกคนก็จะมาร่วมกันกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาฟังเชิงนะฟังเชิงก็คือให้ชีวิตสัตว์เป็นทานกล่าวคำตามคำกล่าวของพระอาจารย์นะทุกคนก็จะปลื้มใจมีความสุขใจแล้วทุกครั้งที่กลับมาก็จะมีของฝากมาถึงกับพระอาจารย์ที่เมืองไทยด้วยนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะแต่ก็เป็นภาพ AI นะคือภาพโดยบริบทข้างๆเนี่ยไม่ได้มีอย่างนี้ตอนที่มานะก็จะมีเฉพาะขนมที่อยู่ตรงกลางนี่แหละจะมีขนมเปี๊ยะนะที่เป็นของขึ้นชื่อช็อกโกแลตบ้างถั่วบ้างอะไรต่างๆสี่เจ้าเสียเหยื่อชื่อตาเจียเต๋ซินอี้เกยฟาซีเต๋ก่อนจะไปถึงเรื่องงานบวชของไอดอปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนบรรยากาศกันที่
วิสาขะปุรณมี

สาธุนะสุขกาดีเฮนะมีความสุขจริงหนอนะก่อนจะต่อไปเดี๋ยวเราจะมีรายการพิเศษกันนิดนึงเนาะแต่ก็ก่อนมีนิดนึงนะที่จะมาขอประชาสัมพันธ์กับพวกเรานั่นก็คือกิจกรรมงานบวชในที่จะเกิดขึ้นวันที่5กรกฎาคมอันดับแรกเราก็นี่ก่อนเลยเนาะเรื่องของวันตัดปล่อยผมก็คือวันที่5กรกฎาคมที่จะเกิดขึ้นนี้ในโครงการบวชนานาชาติที่ถงช้างฝั่ง DMC นะพวกเราไปร่วมกิจกรรมกันได้ขอเชิญชวนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทชูเจียอี้ชื่อนะ

0: ที่โบสถ์พระไตรปิฎกตั้งแต่ตีห้าครึ่งผู้ปกครองลงทะเบียนแล้วก็จะเสร็จพิธีอุปสมบททั้งหมดเวลา 18:30 นซึ่งแล้วก็ตักบาตรพระใหม่นะซินปีชิวโทโปอิชิวันที่12อาทิตย์ที่12กรกฎาคม 6:00 นเช้าเจ้าภาพลงทะเบียนเสร็จพิธีเวลา 8:00 นซึ่งทุกปีนะก็จะมีพี่น้องของเรานะได้มาเข้าอบรมกันที่บ้านแก้วนานาชาติบ้านแก้วนานาชาติอยู่ที่ไหนพวกเราหาให้เจอนะก็คืออยู่ตรงบริเวณที่บ้านแก้วอาสาสมัครเดิมนะปัจจุบันเป็นบ้านแก้วนานาชาติแล้วก็ทำสถานที่ให้เหมาะกับการอบรมพัฒนาสถานที่ต่างๆซึ่งตอนนี้ปิดรับสมัคร21มิถุนายนนี้เท่านั้นตอนนี้ยังเปิดอยู่เนาะยังทันสำหรับผู้ที่มีความสนใจสวีจะเกยเยชื่อลูกกัวโยเฉียงหลายแต่ว่าเคยการจริงเจอหลายเป้าหมิงก็จะไปปฏิบัติธรรมที่สวนสุขสว่างเชียงใหม่หลังจากบรรพชาอุปสมบทเสร็จแล้วซึ่งปีที่แล้วนะพระอาจารย์ก็ส่งเรียกว่าผู้มีบุญได้มาบวชจากที่ปีนังเคด้านะอลอสตาประเทศมาเลเซียซึ่งถือว่าน้องแซมนี่ปีที่แล้วก็ได้มาบวชถ้าพวกเราได้ไปเห็นรูปที่โครงการก็จะเห็นสามเณรเป็นผู้ที่ได้มาศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นผู้ที่ได้มีเข้าใจถึงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีซึ่งโครงการอุปสมบทณบ้านแก้วนานาชาติ29มิถุนาถึง28กรกฎานี้ก็ขอเรียนเชิญพวกเราทุกคนได้มาร่วมสนับสนุนแล้วก็ร่วมกิจกรรมอนุโมทนานะในทุกๆขั้นตอนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับความเป็นอยู่นะการที่ได้มาบรรพชาอุปสมบทจนกระทั่งได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่เกิดขึ้นเอาละจ้ะวันนี้มีเซอร์ไพรส์ให้กับพวกเราก็คือทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตอนเปิดบันทึกสามเณรทรงกระเปี๊ยกสู่นาคหลวงรูปที่สามแห่งวัดพระธรรมกาย
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ย
1: ิ้
2: มแล้วคร
1: ับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะพระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนว่าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ

0: ข้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: สุดยอดDo, do you love me, boy?
1: I love you, lie.
2: เชิญรับชม Battle น้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกัน
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุ
2: ญไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติสร้างสมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ตั้งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกัน
2: เรามาว่าคาถารวยกันจ้า
3: 0 7 2

0: หมายยังจ้ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ

0: ก็ให้ให
1: ้ทำอย่างนี้เลยนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี

เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวอันแสนพิเศษถึงล้านพิเศษของพระอาจารย์ใหญ่ค่ายจองแชมป์กันนะจ๊ะตอนเปิดบันทึกสามเณรทรงกระเปียกมันเป็นไงทรงกระเปียกเนี่ยสู่นาคหลวงรูปที่สามแห่งวัดพระธรรมกายโอ้โหเป็นเรื่องราวน่าอัศจรรย์มากเลยเนี่ยถ้าใครไม่ได้ฟังนอนไม่หลับนี่นะจ๊ะแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องราวเพิ่มๆเราไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเพลงคว้าปอทอเก้าถวายหลวงพ่อ

0: ธุสาธุสาโอ้โหทำไมเก่งๆเนาะลูกใครหวานเนี่ยกราบนมัสการหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงครับนี่ลองทายดูซิว่าใครนะจ๊ะนี่ฝอท่อเก้านี่เนี่ยโอ้โหคือใคร
1: นั่งรวมพระมหาสุวิ
0: ทย์ครับกระผมพระมหาโมโหนี่เลย
1: ไม่โมครับของจริงเมา
0: ดอกเตอร์สวิทธรรมกะมุนิปอทอเก้านาคหลวงรูปสิบสามวัดธรรมกายครับ

0: ครับนัดการลงวัฒนการลบอย่างสูงครับกระผมพระมหาดร.สวิทธรรมิกะมุนิปทก้าวหลวงครับตอนนี้ผมรับบุญเป็นรองผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมพระอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายแล้วก็เป็นหัวหน้าหมู่กุฏิสามเณรประเรียนธรรมวัดพระธรรมกายครับหลวงพ่อครับผมมีชีวิตที่รอยไปด้วยกลีบกุหลาบโอ้โหรอยไปด้วยกลีบกุหลาบเลยโอ้โหหอมฟุ้งหมดเลยนะแต่เป็นกลีบกุหลาบที่ไม่ใช่ได้มาเพราะโชคลาภแต่ได้มาด้วยหัวใจ
1: หัวใจที่ไม่ยอมแพ
0: ้หัวใจที่ไม่ยอมราบคาบต่ออุปสรรคครับโอ้ไม่ได้ไม่ใช่ได้มาเพราะโชคลาภแต่ได้มาหัวใจที่ไม่ยอมราบคาบต่ออุปสรรคครับนี่เนาะโอ้ทำไมเก่งๆเนาะแต่นี่เราก็รับฟังไว้ก่อนนี่นะ
1: เรื่องมันยังไม่จบ
0: เรื่องมันยังไม่จบเพราะความโชคดีของผมเริ่มตั้งแต่8ขวบ
1: โอ้
0: โชคดีอะไรเนี่ยตอน8ขวบ8ขวบนะที่เดินตามผู้นำบุญและครอบครัวเข้าวัดครั้งแรกโอ้โหนี่เดินตามพนมบุญก็ครอบครัวเข้าวัดครั้งแรกเลยเนาะตอน8ขวบพอมาแล้วก็อยากบวชมากเลยครับ
1: สา
0: โอ้โหนี่มีบุญเขาเนาะแต่ช่วงนั้นวัดพระธรรมกายยังไม่มีโครงการบวชรุ่นยุวะผมก็เลยไปบวชสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดปากน้ำตอนอายุ9ขวบก่อนอุ้ยมีหลักฐานน่ะใช่ฮะมีหลักฐานสำหรับตอนผมบวชเป็นสามเณรที่วัดผักน้ำครับบวชสองวัดเลยเนาะดีจ้ะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยน่ะโอ้โหหลวงพ่อครับพอบวชแล้วก็ชอบโอ้โหนี่มีบุญเก่าเนาะนักบวชเก่าเพราะใจมันสปาร์คกับชีวิตในสเปคโอ้โหแล้วตอนนี้ได้จบโครงการผมก็จำใจจำใจจำใจศึกเพื่อไปเรียนต่อโอ
1: ้
0: โหเอ็นใจเนาะแล้วก็น่าชื่นชมเนาะแล้วนับจากนั้นผมก็เร่งวันเร่งคืนอยากให้ปิดเทอมเร็วๆนี่จ้ะเพื่อจะได้รีบมาบวชภาคฤดูร้อนที่วัดปากน้ำใหม
1: ่
0: โอ้โหโอ้ชีวิตจิตวิญญาณนี่นะนักบวชเลยเนาะแล้วด้วยความที่ไม่อยากศึกเลยหลังจบโครงการคุณนำบุญจึงพาสำเนินตัวกระเปียกหัวใจนักสู้อย่างผมโอ้บุญมากราบหลวงพ่อในวันคล้ายวันเกิด22เมษายน

ายนพุทธศักราช2531ที่วัดพระธรรมกายโอ้ขนาดบุกมากราบเลยนี่เนาะเพื่อถวายคำอวยพรโอ้นี่ว่าที่พ.ต.9เนี่ยนะบุกมาเลยนะซึ่งพอหลวงพ่อยิ้มรับและสบตาผมด้วยความเอ็นดูอย่างเปี่ยมล้นโอ้โหรู้ความในใจด้วยโอ้นี่นะโอ้ผมก็ไม่รอช้าเลยนี่นะผมปล่อยท่อนหกทันทีเลยโอ้ลูกเนรมาขอพึ่งใบบุญหลวงพ่อครับโอ้โหมาขอบวชอยู่ต่อกับหลวงพ่อที่วัดพระธรรมกายเลยได้ไหมครับโอ้โหเข้าใจถามนะซึ่งจะทำให้หลวงพ่อหรือคุณผู้ใหญ่เนี่ยต้องไปเลือกดูตั้งแต่ A ถึง Z ว่าจะเอาตัวไหนและในสุดก็พบสองตัวโอเคโอ้โหเออโอเคนมัสและอนุโมทนาทันทีโอ้นี่เนาะเจ้าผมรู้สึกซาบซึ้งและจำภาพนั้นได้อย่างไม่มีวันลืมเลยนับจากวินาทีนั้นผมถูกอัปเกรดเป็นสามเณร VIP โอ้โหนี่นะผ่านด่านกดเหล็กสำเร็จทุกอย่างโอ้โหแล้วกฎเหล็กของวัดคือสำเนาที่จะบวชต่อที่นี่ได้เนี่ยต้องจบป.6 ก่อนแต่ตอนนั้นผมจบแค่ป.4 ผมอายุต่ำกว่าเกณฑ์คือแค่10ขวบเองหลวงพ่อครับทำไงได้แล้วครับแม้กายผมยังเป็นเด็กน้อยแต่หัวใจมันเกินร้อยสักขนาดนี้โอ้โหโอ้โหคมเนาะคมโอ้โหผมก็เลยมาบวชรุ่นเต็นท์ถล่มมาทีละเต็นท์ถล่มเลยในปี2530

0: รุ่นพายุวัดใจเนี่ยนอกจากนั้นก็ผมก็โจรเข้าสู่สมรภูมิฝึกตนร่วมกับพี่ๆยุวธรรมทายาทรุ่นหนึ่งที่ตัวโตกว่าอายุมากกว่าราว2ปีขึ้นไปครับต้องการกรดนอนบนลานหินเกล็ดโล่งๆที่ร้อนระอุตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนก่อนนอนก็ต้องสัมผัสความตื่นเต้นระดับ5ดาวเพราะมีผองเพื่อนที่ชอบแอบบุกซุกเข้ากรดขณะหลับอยากรู้ไหมครับว่าท่านเหล่านั้นคือใคร
1: อยากรู้ครับ
0: คือพี่คางคกน้องอึ่งอ่างน้ากิ้งกือปูตะขาบแม้กระทั่งน้องงูยังเคยมาเยือนเลยครับโอ้โหมาหมดเลยเนาะนี่แหละครับชีวิตสำเนินสมัยยุวธรรมทายาทรุ่นหนึ่งพุทธศักราช2531นี่นะนี่จ้ะโอ้ที่เจอพี่คังคกน้องอึ่งอ่างหน้าเก่งเกลือปูตะขาบแล้วก็น้องงูอะไรเนี่ยเยี่ยมยืนสมัยนั้นเนนตัวเล็กๆอย่างผมก็ต้องรับบุญทุกภารกิจว่าไงก็ว่าตามกันเสมอครับจากเด็กแถวหน้านี่มาเป็นพระมหาแนวหน้าดูแลสำเนินค่ายจองแชมป์ครับนี่นะโอ้โหดูสิว่าผมอยู่ตรงไหนโอ้โหมีทั้งพี่คางคกน้องอึ่งอ่างน้ากิ้งกือปู่ตะขาบรวมทั้งน้องงูก็ยังมาเยี่ยมนี่ทั้งหมดนี่คือเครือญาติร่วมโลกครบเลยครับแต่นั่นมันไม่ใช่ปัญหาเพราะเรื่องอย่างผมมันอยู่ตรงนี้ตรงที่ทุกอาทิตย์ต้นเดือนนี่สิโอ้โหเนี่ยใช่เมื่อโยมพ่อโยมแม่มาเยือนด้วยความที่กลัวผมจะทนลำบากไม่ไหวท่านมากี่ทีก็โฉนศึกทุกครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ทราบไหมครับผมตอบไปว่าอย่างไร
1: ไม่ซึก
0: เซโนแปลว่าอะไร
1: ไม
0: ่ซึกเนาะแม้ชีวิตไม่ใช่ไฮโซแต่ก็แอบโก้ในความรู้สึกนี่แอบโก้ในความรู้สึกคือยังไงยังไงไงก็ไม่สึกครับโอ้แหมโก้เหลือเกินใช้ชีวิตแบบบวชไปร้องไห้ไปโอ้

0: โ
1: หนี่บวชไปร้องไห้ไปมีเหตุผลครับรู้ได้ไงวะบ้านไม่เคยคิดถึงเลยแต่คิดถึงโยมพ่อโยมแม่คิดถึงแบบเกินต้านจนบางคนคิดว่าผมเนี่ยเป็นเด็กขี้แยแม้ใครจะว่าผมขี้แยแต่ผมก็ไม่แยแสทางโลกครับนี่นะแม้ใครจะว่าขี้แยแต่ผมก็ไม่แยแสในทางโลกเลยอ๋อเป็นคนใจเด็ดในระดับเพชรอย่างอาย

จนปีพุทธศักราช2536หลวงพ่อประกาศคัดทหารร้อยเข้าการภาวนาผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งสมาธิกับเขาด้วยแต่เนื่องโดยวิชัยของหลวงพ่อที่มองเกมขาดนี่นอนหลวงพ่อจึงสั่งไม่ให้ทิ้งการเรียนบาลีผมจึงต้องเรียนบาลีควบคู่ไปกับการนั่งสมาธิหลวงพ่อครับผมสอบผ่านทุกปีเลยขี้โม้หวานผมตั้งใจศึกษาพระบาลีควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอครับดีเลือกไปนั่งตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราช่วยกันดูสิผู้เรือตอนผมสอบได้ไปเรียนทำประโยค3ได้รับทุนการศึกษาจากหลวงพ่อเด็ก

0: ครับ
1: สาธุ
0: นี่จ้าก็ทั้งถึงด่านปท.8
1: คร
0: ับ พอประกาศผลสอบเท่านั้นแหละครับวินาทีนั้นเหมือนโลกถล่มตรงหน้าเลยจึงต้องพรรณนาว่าประโยค8แผดเผาเข่าแทบสุดโอ้อยู่แปดนะต้องสะดุดหยุดก้าวคราวผิดหวังอ้อใจอาดูลพูนทุกรุกประดังโอ้โหหมดพลังนั่งเศร้าเฝ้าตรอมตรมโอ้โหโอ้โหน้ำสารเนาะแต่ในขณะที่ผมกำลังตรอมตรมหลวงพ่อก็ไม่ปล่อยให้พวกผมตรอมใจอ้าวจึงรีบมาคุยกับพวกผมทีละรูปแล้วก็ขุดรากถอนโคนเจาะลึกถึงปัญหาจนพบว่าที่สอบไม่ผ่านน่ะก็เพราะพวกเราเนี่ยยังจำไวยากรณ์ไม่แม่นยำนี่นะจ๊ะจำไวยากรณ์ไม่แม่นยำจากนั้นวินาทีหยุดโลกจึงเกิดขึ้นคือทุกเย็น6โมงตรงหลวงพ่อจะมานั่งเป็นประธานและกับผมในฐานะประธานสามเณรต้องเป็นผู้นำส่งเสียงท่องไวยากรณ์บาลีสดๆต่อหน้าหลวงพ่อทุกวันนี่เนาะซึ่งเพราะแรงเขี้ยวกรามของหลวงพ่อนี่เองทำให้พวกผมทะลวงด่านสอบผ่านปท.8แบบฉลุยแต่อนิจจานี่นะพอถึงปท.9ผมไปดันไม่อยากอ่านเลยสอบตกแล้วครับซึ่งตอนนั้นอยากจะเอาปี๊บคุมหัวคุมหน้าเพราะความคาดหวังก็ทุกคนมันประเดประดังซัดสาดเข้าหาผมทุกทิศทางท้ายผมต้องฮึดสู้ระลอกใหม่ต้องหัวใจงี้สิจนปีต่อไปก็สอบผ่านสำเร็จได้เป็นนาคหลวงรูปที่3ของวัดพระธรรมกายในปีพุทธศักราช2544อย่างอัศจรรย์

ุผมจะเป็นตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์ในงานวันสมาธิโลกและงานมุทิตาประเรียนธรรม9ประโยคเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2544ครับ

และแล้วก็มาถึงวันสว่างวันเข้าพิธีอุปสมบทเป็นนาคหลวงณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2544ครับนี่มีโยมพ่อโยมแม่โยมน้องชายนี่ผมอยู่ตรงนี้ครับนี่จ้าต่อมาตอนที่ผมบวชอุทิศชีวิตเป็นพระแล้วบวชอุทิศชีวิตนะจ๊ะพระวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อก็เดินก็มาจับหัวผมเบาๆที่วงฉันและพูดคำว่าจับผมเบาๆที่วงฉันและพูดคำที่เปลี่ยนชีวิตผมว่านับจากนี้ให้มีหน้าที่ดูแลน้องเนนนะลูกนะช่วยถ่ายทอดสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้น้องๆฟังเพราะหลวงพ่อไม่มีเวลาที่จะมาให้จ้ะและในวันแรกที่ผมก็รับหน้าที่พามาสัจจันทร์ก็เกิดขึ้นเมื่อน้องๆสามเณรพร้อมใจกันน้ำกลีบกุหลาบมาโปรยต้อนรับให้ผมเดินนี่มันไม่ธรรมดานะอยู่ในใจของน้องๆสามเณรเลยนี่แหละครับชีวิตนักสร้างบารมีที่โรยด้วยกลีบกุหลาบนี่เห็นไหมซึ่งมันมีอยู่จริงผมนี่ไงนี่เนาะชีวิตนี่โรยด้วยกลีบกุหลาบมีจริงหลวงพ่อครับผมจะเดินตามพ่อไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับ

0: แล้วพ่อครับทุกวันนี้ผมยังเก็บโครงที่ไปเลาะที่สุดในโลกโครงอะไรนะครับที่หลวงพ่อแต่งให้อุ้ยไว้อ่านเป็นกำลังใจเป็นอย่างดีครับหลวงพ่อครับขออนุญาตเอามาแชร์ไว้ให้ทุกคนอ่านแล้วฮึดสู
1: ้
0: รวมพลังงานยกชั้นเป็นมหัศจรรย์เลยนะครับคำใดสุดยอดแท้ปรารถนาที่สดใสโสภาดังแก้วไอ้ตอนนั้นหัดแต่งเนี่ยพอแต่งจิตนานมาอยากได้จังเลยมั่วละนี่ชอบนาคหลวงพิงแล้วยกชั้นหมดเลยหลักฐานที่ผมยังเก็บไว้แต่วันผมจะทำให้คำที่พ่อชอบให้สำเร็จให้ได้ครับโอ้ชอบวันนี้ยังเลยเนี่ยประโยคนี้สักวันผมจะทำให้ได้ก็วันนั้นมาถึงแล้วน่ะทำไม่ได้ทุกวัน

0: สุดท้ายนี้ผมขอกราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุดที่ชุบเลี้ยงลูกเนนตัวกระเปี๊ยกในวันนั้นจึงกลายเป็นพระมหาด็อกเตอร์ในวันนี้ผมขอชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อปกป้องรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับ
1: ส
0: าธุสาธุ
1: สา
0: ธุโอ้ยอดเลยนะขอชีวิตเป็นเดิมพันเลยเพื่อปกป้องรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้เลยนะจนถึงที่สุดแห่งธรรมเลยโอ้อัศจรรย์จริงแต่อย่างน้อยปีนี้ต้องยกชั้นให้ได้นะลุงนะให้สมกับคำว่าค่ายจองแชมป์ไม่ใช่จองอย่างอื่นแล้วคนอื่นก็ครองจองแชมป์เราก็ต้องครองแชมป์ด้วยนี่ใช่จองแชมป์ครองแชมป์

ภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาธรรมดานะเป็นภาษาที่สำคัญจะเก็บรักษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้เพราะฉะนั้นการเรียนพระบาลีนี่จึงไม่ใช่เรียนเพื่อสอบอย่างเดียวนี่จ้ะเรียนเพื่อรักษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดำรงอยู่ในโลกนี่จ้ะเราแม้เรารู้แล้วเราก็ต้องกระตุ้นตัวจิตสำนึกของเราเรื่อยแม้การสอบพระบาลีจะยากอย่างยิ่งแต่เราคนจริงต้องสร้างสิ่งอัศจรรย์นี่นะยกชั้นให้ล้านจักรวาลเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวตั้งใจเรียน

0: ตั้งใจท่องตั้งใจแปลและก็ตั้งใจสอบนี่เนาะเรามีหลับตากับลืมตาหลับตาเรียนหยุดใจนี่นะลืมตาเมื่อไหร่ก็เรียนพระบาลีหลับตาเรียน
1: หยุดใจ
0: ลืมตาเมื่อไหร่
1: เร
0: ีย
1: นพระบาลี
0: เรียนยังมีความสุขสนุกสนานเบิกบานบุญบันเทิงกับการเรียนนะจ๊ะไม่ใช่เรียนแบบอมทุกข์ทรมานไม่เอาแม่เรียนแบบอมทุกข์ไม่เอาเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็ยกชั้นในราชการวาน

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจักสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เรื่องแต่ไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์

เกิดประโยชน์อะไรเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจก็จะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นน่ะบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำก็อุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกๆมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละ

ใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเลยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนๆกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่และกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปภพกายธรรมปัสสาวดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ่อนกันเป็นชั้นชั้นกันไปเป็นคู่คู่มีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นก็คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้น

เรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นเชื้อวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆจากตาชีวิตในสังสารวัฏมีภัยพระพยามมาเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งในมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาติไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเจตีกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากข้อนิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญธรรมะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์
ตรัสรู้ธรรม

เราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราได้เองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางกลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมินตาบอดก็ควักลูกในตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเป็นต้นให้มันเพลินๆขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะว่าฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอกาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งในศูนย์กลางกายฐานที่7โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่า

งนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้ได้จ้ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเราคลองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลาย

หมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้อะไร

สร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: เวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
0: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคนมกา

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: พระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยง
0: แท้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐาน

0: ยินดีในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได
0: ้โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ

0: ย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัจฉา
0: อัพพยาปัจฉา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียด

0: ตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กาย

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทิน
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทิน
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้

ขอให้เหล่าเทวดาผู้รักษา

中。

ให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลาย

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่วันนิวประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะทบทวนโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าตำแหน่งแห่งความสุขถ้าใจเรามีความสุขมีความบริสุทธิ์เราจะเหมือนเป็นท่อทานของผู้บริสุทธิ์ภายในพระภายในก็จะผ่านท่อทานนี้เพราะท่านชอบผ่านผู้ที่บริสุทธิ์เราก็จะเป็นพระอยู่ภายในพระภายในจะผ่านเฉพาะผู้บริสุทธิ์มีใจหยุดนิ่งจะเอาบุญและความบริสุทธิ์มาให้เราเนื้อนาบุญทั้งหลายจะมาประชุมรวมอยู่ที่เรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้นะคะคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างโรงครัวและหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์โคนกยูงณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569คณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างโรงครัวและหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์โคนกยูงณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติใจที่ได้สร้างถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาและเชื่อมสายบุญกับมหาบูชนียาจารย์ภาพความงดงามของการอัญเชิญพระป่าที่ปรากฏในวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นภาพแห่งความสามัคคีของพุทธบริษัท4เท่านั้นแต่ยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่มีหัวใจรักพระพุทธศาสนาพร้อมที่จะสนับสนุนการก่อสร้างโรงครัวและหอฉันคุณยายอาจารย์ให้แล้วเสร็จในเร็ววันสำหรับคณะประธานทอดผ้าป่าสามัคคีในเดือนนี้คณะแรกได้แก่กัลยาณมิตรธัญรัตน์โชควิริยากรส่วนคณะที่2ได้แก่กัลยาณมิตรวัฒนากัลยาณมิตรปทุมวันอุดมภักดีพงษ์และครอบครัวงานบุญครั้งนี้กราบนิมนต์พระสุวิทย์ภาติวโรด็อกเตอร์เป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมในส่วนของพิธีทอดผ้าป่าได้เรียนเชิญกัลยาณมิตรธัญรัตน์โชควิริยากรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรปทุมวัน

0: มภักดีพงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทยจากนั้นกราบนิมนต์คณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าพิธีกรรมถัดมาคณะเจ้าภาพเป็นประธานนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้กัลยาณมิตรวัฒนาอุดมภักดีพงศ์นำกล่าวคำถวายแผ่นพื้นสำเร็จทางด้านกัลยาณมิตรสุปราณีธรรมวิจิตเดชนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมจากนั้นกัลยาณมิตรอัญชนาวงสุรไกรนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรลำดับถัดมากัลยาณมิตรสุนทรีประเสริฐนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรสมเด็จสุประดิษฐ์อาภรณ์นำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นภาษาไทยทางด้านกัลยาณมิตรธัญพรบรรณโณปกรณ์นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นภาษาบาลีจากนั้นกัลยาณมิตรวรยาปัณณศักดิ์นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นภาษาไทยลำดับสุดท้ายกัลยาณมิตรอนงงามพูนสุขนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเมื่อถึงเวลาแห่งการสร้างมหาทานบารมีคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญและเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่านต่างพร้อมใจกันน้อมถวายปัจจัยทยธรรมอันเป็นบริวารพระป่าแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อสมทบทุนสร้างโรงครัวและหอฉันคุณยายอาจารย์เพื่อเป็นสถานที่จัดเตรียมพัฒหารอันประณีตถวายแด่พระภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญเพื่อให้ท่านมีกำลังในการศึกษาพระธรรมวินัยและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นโรงทานจัดเตรียมอาหารเลี้ยงสาธุชนผู้เดินทางมาสั่งสมบุญณศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ให้ได้รับความสะดวกสบายอิ่มทั้งกายและอิ่มใจมีกำลังในการประพฤติปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญอย่างมีความสุขในวันเดียวกันนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างยังได้จัดพิธีปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความร่มรื่นให้แก่ศาสนสถานอีกด้วยซึ่งในวันนี้ทีมข่าวบุญนิวส์ได้สัมภาษณ์ประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซึ่งท่านจะมีความปลื้มปิติไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: ก็รู้สึกปลื้มใจนะคะทุกครั้งที่ได้มาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือพามาตั้งแต่ยุคบุกเบิกเลยนะคะก็คือตั้งแต่ยังเป็นที่ดินผืนเล็กๆเลยที่เพราะว่าสนิทกับท่านเจ้าอาวาสก็คือหลวงพี่ป่ามาตั้งแต่แรกแล้วค่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็คือมีส่วนช่วยในการออกแบบด้วยนะคะเนื่องจากคุณพ่อเป็นวิศวกรนะคะแล้วก็ได้มาร่วมกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวด้วยนะคะก็รู้สึกว่าปลื้มใจมากเหมือนเห็นมาตั้งแต่ยังเป็นเล็กๆตอนนี้กลายเป็นศูนย์ยิ่งใหญ่แล้วค่ะก็ดีใจที่มีส่วนในบุญนี้ทุกครั้งเลยนะคะนอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยทั้งตัวของดิฉันเองแล้วก็น้องสาวเนี่ยค่ะก็ได้มีการร่วมบุญทุกเดือนนะคะก็จะมีค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าภัตตาหารทุกมื้อเพราะว่าเราเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็บุญทุกบุญที่สร้างที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้นะคะ
2: แล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของคุณแม่ด้วยค่ะก็ได้มาทอดผ้าป่าร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวก็รู้สึกปลื้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้ก็คือได้มาร่วมบุญทุกเดือนทอดผ้าป่าทุกเดือนเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็ยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของคุณแม่ด้วยก็ยิ่งปลื้มไปอีกค่ะก็มาร่วมบุญกับท่านให้ท่านได้บุญเยอะๆค่ะก็นอกจากที่เราสองคนจะมาร่วมบุญทอดผ้าป่าที่นี่ทุกเดือนเป็นประจำแล้วยังมาช่วยรับบุญเป็นพิธีกรในงานทอดผ้าป่าทุกๆเดือนอีกด้วยค่ะส่วนนี้เป็นส่วนของทุกคนค่ะถ้าอะไรที่ช่วยได้ก็อยากที่จะมาช่วยค่ะก็รู้สึกปลื้มทุกครั้งเหมือนกันค่ะที่ได้รับบทเป็นพิธีกรค่ะตอนนี้นะคะส่วนปฏิบัติธรรมนะสายใจสว่างของเรากำลังมีบุญใหญ่ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านผู้บุญทุกท่านเลยนะคะมาร่วมกันสร้างโรงครัวและหอฉันนะคะถือว่าเป็นบุญใหญ่อีกบุญนึงเลยก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเอาบุญใหญ่ด้วยกันนะคะ
0: ทุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่างและเติมเต็มอาคารต้อนรับอาคันตุกะให้มีความพร้อมในการรองรับพระภิกษุสามเณรและคณะกัลยาณมิตรที่จะเดินทางมาประพฤติปฏิบัติธรรมค่ะสำหรับพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นโดยคณะประธานผ้าป่าคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่า อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสง่างามก่อนจะร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าและบริวารผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่เกาะเกี่ยวอยู่กับบุญบรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มเอมใจท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงอนุโมทนาบุญของผู้มีบุญทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าและมีกัลยาณมิตรเฉลาซื่อสัตย์และกัลยาณมิตรพรพัฒนาพันธเสนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งอย่างได้น้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนคณะประธานรองประธานกองและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยอันเป็นบริวารผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ซึ่งภาพมหาปิติในครั้งนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจและตอกย้ำถึงความร่วมแรงร่วมใจของพุทธบริษัท4ในการค้ำจุนพระพุทธศาสนาจากนั้นได้ฟังโอวาทจากท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านได้เมตตาให้ข้อคิดและกำลังใจแก่สาธุชนทุกท่านโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมใจกันสร้างศาสนสถานเพื่อเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและส่วนรวมสำหรับงานบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้สร้างความปิติและปราบปลื้มใจให้กับผู้มาร่วมงานบุญทุกคนเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการเติมเต็มศาสนสถานแห่งนี้ให้สมบูรณ์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบไปชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนต้นแบบแก่คณะครูแกนนำโรงเรียนวัดแสนภูมิราวาสเฉลิมชัยราชอนุสรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลนำโดยพระมหาวิโรจน์อุคจิตโตด็อกเตอร์หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ชมรมพุทธศาสตร์สากลพร้อมคณะวิทยากรได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนต้นแบบแก่คณะครูแกนนำโรงเรียนวัดแสนภูมิราวาสเฉลิมชัยราชอนุสรณ์อำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากนางสาววรรณิภาอุดวงศาผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร7บทฝึกห้องเรียนต้นแบบให้แก่คณะครูผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหาและแนวทางในการนำไปฝึกไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้คณะครูสู่การเป็นแกนนำสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการและเป็นกรณีศึกษาสำหรับการขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆกว่า47โรงเรียนในโอกาสวันมอบสื่อการเรียนรู้ในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกจังหวัดฉะเชิงเทราโดยจะจัดขึ้นในวันที่25กรกฎาคมณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ภายในการอบรมนายอัสดางราตราชูผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจระเข้ตายพินิจค้าประชาสรรค์จังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานด้วยซึ่งในโอกาสนี้พระมหาวิโรจน์อุคจิตโตด็อกเตอร์ได้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนนำร่องของจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป
3: ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลบ้านแป้ง

0: ภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 น.เริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินรวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 น.พิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951มหากุศลครั้งใหญ่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโย
1: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยหมู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่นวัดพระธรรมกายคุมมะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้มาพักผ่อนกายและใจพร้อมทั้งเติมพลังบวกผ่านการทำสมาธิท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเงียบสงบกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนหลายคนโดยทุกคนมาด้วยความตั้งใจที่จะหลีกหนีจากภารกิจการงานและความเครียดสะสมในชีวิตประจำวันในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ได้แนะนำหลักการปฏิบัติธรรมและการฝึกสมาธิเบื้องต้นโดยสอนให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมรู้จักการหลับตาเบาๆคล้ายกับการพักผ่อนและนำใจมาวางไว้อย่างนุ่มนวลที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่ทำให้จิตใจหยุดนิ่งและพบกับความสุขอันแท้จริงภายในนอกจากบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำสมาธิแล้วผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมยังได้ร่วมกิจกรรมสอดแทรกวัฒนธรรมชาวพุทธเพื่อความผ่อนคลายเช่นการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรการออกกำลังกายยืดเส้นและร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นต่างมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีใจหยุดนิ่งมีอารมณ์ที่สบายและผ่อนคลายจากความเครียดทั้งยังมีความเข้าใจในหลักการทำสมาธิมากขึ้นและตั้งใจจะนำวิธีสติคู่ความสบายกลับไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องที่บ้านเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนในชีวิตประจำวันต่อไปไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญญกริยาวัตถุอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระวันเฉลิมสมวังโสเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลโดยมีกัลยาณมิตรอุดมจุณวงศ์เป็นประธานจุดเทียนธูปหน้าพระพุทธพระธรรมและนารูผู้วายชนพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบางสุกุลในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญการศึกษาโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตร

ภูโขงและกัลยาณมิตรสีหอมนันทวงศาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายเครื่องอัฐบริขารโดยมีกัลยาณมิตรเจฟฟรีย์กัลยาณมิตรมณีจันทร์กัลยาณมิตรกาวันและกัลยาณมิตรคิงตันสีสมนึกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยมีกัลยาณมิตรจินดากัลยาณมิตรสุสาดาสุทธากัลยาณมิตรเกศแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายมัตตกาปัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญต่อมาเป็นพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และนำอธิษฐานจิตในการนี้ประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วยังเป็นศูนย์รวมใจให้ชาวพุทธในต่างแดนได้มาพบปะพูดคุยและร่วมกันทำความดีซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติยินดีให้กับผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านค่ะเช่นเดียวกับที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งได้จัดพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาท่ามกลางบรรยากาศที่อิ่มเอมไปด้วยบุญกุศลค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าได้รับความเมตตาจากพระมหาบุญส่งปรมัชโยท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนจะเข้าสู่พิธีอาราธนาศีล5และพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชระราชธิดาโดยกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐเป็นผู้แทนสาธุชนจุดเทียนธูปบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมและเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปด้วยความเคารพอย่างสูงสุดจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดพระอภิธรรมส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมทอดผ้าบังสุกุลนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์และกัลยาณมิตรสมใจคำสุรินทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรสมพรปารเคนเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตด้านกัลยาณมิตรสมดีและกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัตหารแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ซึ่งท่านได้เมตตาแสดงธรรมและให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงประโยชน์ของการทำสมาธิเพื่อสร้างความสุขและความสงบในจิตใจท่ามกลางการดำเนินชีวิตในต่างแดนส่วนวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีถวายกองบุญข้าวสารเพื่อเปิดโอกาสให้กัลยาณมิตรชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญค่ะภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระมหาประการชัยปการชโยท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา

กลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญข้าวสารโดยมีกัลยาณมิตรจริยากัลยาณมิตรไปและกัลยาณมิตรปอนโสภณรัตน์และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโก้นำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการทำความดีพร้อมทั้งนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้มีความสุขผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่3จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดลำพูนอันดับที่6จังหวัดชลบุรีอันดับที่7จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดลำปางอันดับที่10จังหวัดบึงกาฬส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง12อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง17อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบซึ่งก็จะตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com ขอเชิญชวนเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมค่ะระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสมาหิโตยะถาภูตังปชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

การที่มนุษย์จะมีความสุขได้ต้องเริ่มต้นที่จิตใจของแต่ละคนก่อนใจหยุดเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขแต่หากใจเป็นสุขแล้วทุกอย่างก็จะพลอยดีตามไปด้วยที่คนเราหาความสุขไม่ค่อยได้นั้นเนื่องมาจากความทยานอยากหรือบางครั้งอาจไม่มีความทยานอยากในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่กลับเป็นทุกข์ใจกับอดีตเราไปจมอยู่กับอดีตที่เคยผิดพลาดถ้าไปนึกถึงความผิดพลาดที่ผ่านมาแล้วก็จะทำให้ใจเราเศร้าหมองซ้ำร้ายกว่านั้นยังวิตกกังวลกลัวไปถึงกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจึงกลายเป็นมะเร็งร้ายในอารมณ์ที่บั่นทอนสุขภาพจิตแต่เราอยากมีความสุข

เป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าความรักใคร่ในแก้วมณีและเครื่องประดับความอาลัยในบุตรและภรรยาเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงพาให้ตกต่ำเป็นเครื่องจองจำที่ผูกย่อนแต่แก้ยากบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายตัดเครื่องจองจำนั้นแล้วออกบวชเป็นผู้ไม่มีความอาลัยเพราะละกามทั้งหลายเสียได้ชีวิตเราเหมือนถูกจองจำแต่มีภพสามเป็นคุกขนาดใหญ่ดิ้นกันไม่หลุดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดต้องทนทุกข์ทรมานกันอยู่อย่างนี้มานับภพนับชาติไม่ถ้วนที่เป็นเช่นนี้เพราะเราถูกเครื่องผูกคือโยคะแปลว่าเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพเครื่องผูกคือกามเช่นอยากเห็นรูปสวยๆอยากฟังเสียงเพราะๆอยากทานอาหารอร่อยๆได้สัมผัสที่นุ่มนวลได้ดมกลิ่นหอมๆได้นึกคิดในสิ่งที่ชื่นชอบและพึงพอใจความพอใจในเป็นจากกามคุณทั้งหลายเหล่านี้เป็นเสมือนเชือกเกลียวแรกที่ผูกมัดเราไว้ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่รู้จบสิ้นสัตว์โลกต้องพบกับภัยในสังสารวัฏดิ้นงั้นไม่หลุดจิตจึงไม่พบกับความเกษมสำราญมีสุขมีทุกข์คลุกเคล้ากันไปจะหาสุขจริงๆนั้นยากมีแต่หลงไหลเพลิดเพลินกันไปวันๆสภาวะของจิตเกษมจึงไม่เคยพบเจอไม่เคยรู้จักจิตเกษมหมายถึงสภาพจิตที่ไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดหลงเหลืออยู่เลยเบญจกามคุณรวมถึงเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพสามได้ถูกตัดขาดสะบั้นไปแล้วจิตจึงเป็นอิสระเสรีเหมือนนกที่ถูกปล่อยออกจากกรงไม่ติดขัดอึดอัดอีกต่อไปจึงมีแต่ความสุขอย่างแท้จริงพอกิเลสหมดก็พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่จะมีจิตเกษมได้อย่างแท้จริงคือผู้ที่มีใจหยุดนิ่งแช่อิ่มอยู่ในพระนิพพานตลอดเวลาซึ่งหมายถึงพระอริยเจ้าทั้งหลายหรืออย่างน้อยในเบื้องต้นก็คือผู้ที่ตั้งใจประพฤติธรรมทำใจบริสุทธิ์จุดนิ่งอยู่เป็นประจำจนเข้าถึงฝั่งแห่งใจหยุดนิ่งเหมือนดังเรื่องของพระเตมียะโพธิสัตว์ผู้สละเครื่องจองจำแล้วออกผนวชได้สัมผัสถึงสภาวะที่จิตเกษมจากโยคะทั้งหลายมีปิติที่เกิดจากการเข้าถึงฌานสมาบัติเรามาติดตามรับฟังเรื่องราวของท่านกันเลยนะจ๊ะเมื่อครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่สุนันทสารถีได้กลับมารายงานเหตุอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในป่าใหญ่ให้พระเจ้ากาสิกราชและพระนางจันทาเทวีได้รับทราบฝ่ายพระเจ้ากาสิกราชครั้นทรงสดับคำกราบทูลของสุนันทสารถีแล้วก็ทรงสมนัสอย่างยิ่งตรัสเรียกอำมาตย์และเสนาบดีมาเข้าเฝ้าและมีพระกระแสรับสั่งเจ้าหน้าที่ทั้งหลายให้รีบจัดเตรียมรถม้าให้ประดับช้างและป่าประกาศเชิญชวนชาประชาทั่วพระนครให้ตามพระองค์ไปด้วยสอยจัดขบวนเสด็จกินเวลานานถึง3วันจึงได้เคลื่อนพลโยธากับทั้งชาวพนักรไปเกือบทั้งหมดเมื่อถึงกราบป่าสุนันทสารถีเจ้าพระราชาทรงทอดพระเนตรบรรณศาลาซึ่งเป็นที่พำนักของพระเตมียราชกุมารพระองค์ทรงโสมนัสเป็นยิ่งนักรับสั่งให้สุนันทสารถีรีบนำเสด็จกลับไปยังอาสมในทันทีเมืองพาราณสีซึ่งก่อนนั้นเคยคลาคล่ำไปด้วยผู้คนมากมายอึ้งไปด้วยเสียงผู้คนที่สนทนาปราศัยกัน

ที่เรื่องค้าขายไม่ว่างเว้นแต่มาบัดนี้กลับว่างเปล่าและเงียบสงบราวกับเป็นเมืองร้างเหลือไว้แต่คนแก่ชราและเด็กๆกับพวกนักเลงสุราเท่านั้นหมู่พระประยุรญาตนำโดยพระเจ้ากาสิกราชเอลิฟเสด็จกลับไปยังอาสมก่อนส่วนพระนางจันทาเทวีและเหล่าสนมนางในนั้นเสด็จตามมาในภายหลังในพระราชกุมารซึ่งบัดนี้ผนวดเป็นพระฤาษีแล้วและได้เสด็จลงมาต้อนรับที่หน้าอาสมตรัสถามถึงพระพรานามัยของพระราชบิดาว่าร่องทรงปราศจากพระโรคาพาธและทรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์ดีอยู่หรือพระเจ้ากาสิกราชก็ทรงตอบว่าโยมสบายดีไม่มีโรคาพาธเบียดเบียนทรงไต่ถามทุกสุขในการดำรงชีพเยี่ยงนักบวชในป่าว่าลูกแต่มียะลูกเคยสุขสบายในวังหลวงทุกอย่างมีคนคอยปรนนิบัติรับใช้แต่บัดนี้มาอยู่ในป่าที่เปล่าเปลี่ยวปราศจากผู้คนต้องลำบากตรากตรำลูกจะอยู่ได้อย่างไรพระแต่มียะฤาษีจึงถวายพระพรว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรแนวป่าที่สงบสงัดสาบกรณีก็น่ารื่นลมใจทำให้อาตมภาพเกิดความสงัดทั้งกายและใจทั้งโรคภัยก็ไม่ได้เบียดเบียนจึงยังคงพอดำรงอัตภาพให้เป็นไปได้อยู่เป็นธรรมเนียมของบัณฑิตทั้งหลายมาได้พบปะสนทนากันก็จะไต่ถามถึงการดำเนินชีวิตว่ามีทุกข์มีสุขอย่างไรเพราะทราบดีว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ความทุกข์เป็นพื้นฐานของชีวิตการดำรงชีพที่จะให้ราบรื่นเป็นสุขตลอดไปนั้นเป็นไปได้ยากจึงได้ไต่ถามกันเช่นนั้นเมื่อผ่านการทักทายปราศรัยขอให้คลายความระลึกถึงกันแล้วพระแต่มียะฤาษีจึงทูลถามต่อไปว่ามหาบพิตรองยังรักษาศีล5อีกทั้งสุราเมลัยน่ะรองยังงดเว้นได้ดีอยู่หรือทั้งชนบทชายแดนและเมืองหลวงตลอดถึงท้องพระคลังยังแน่นหนาบริบูรณ์ดีอยู่หรือพระเจ้ากาสิกราชก็ทรงตอบว่าโยมยังมั่นคงในศีล5อีกทั้งสุราเมลัยก็ไม่ได้ดื่มชนบทเมืองหลวงและท้อมระฆังก็ยังแน่นหนาสมบูรณ์ดีส่วนพระเตมียะฤาษีเห็นว่าราชบิดาได้ประทับยืนนานแล้วจึงเชิญให้เสด็จขึ้นไปบนอาสมพร้อมทั้งตรัสให้พระราชาประทับนั่งตามพระประสงค์แต่พระองค์ก็ไม่ได้ประทับนั่งบนพระราชอานั้นในความเคารพในพระฤาษีพระฤาษีจึงให้เจ้าพนักงานติดตามเสด็จจัดการลาดใบไม้ถวายและทูลเชิญให้พระราชาประทับนั่งพระองค์ก็ไปทรงประทับอีกแต่ได้ประทับนั่งที่พื้นด้วยความเคารพในพระฤาษีจากนั้นพระโพธิสัตว์จึงนำใบหมากเม่าที่1สุกแล้วออกมาถวายแล้วทรงเชื้อเชิญให้พระราชาเสวยโดยตรัสว่ามหาบพิตรใบหมากเม่านี้เป็นของสุกแล้วปราศจากรสเปรี้ยวและรสเค็มขอมหาบพิตรผู้เสด็จมาจากที่ไกลเชิญเสวยเถิดพระราชาทรงปฏิเสธว่าโยมมีอาหารที่ได้เตรียมพร้อมมาแล้วอาหารโยมมีรสโอชาไม่ใช่ใบหมากเม่าที่มีรสจืดสนิทอย่างนี้โยมเลยพวกข้าวสาลีสุกมีแกงและกับจำนวนมากถึงนั้นพระราชาก็ยังทรงหยิบใบหมากเม่ามาคำไว้ด้วยการเคารพในพระฤาษีแล้วตรัสถามว่าพ่อเตมียะพอบริโภคอาหารอย่างนี้หรือพระโพธิสัตว์ตรัสในเชิงให้กติเตือนใจว่าอย่างนี้แหละมหาบพิตรใบหมากเม่านี้เป็นอาหารของอาตมาบุคคลอยู่ในที่สงัดมีความสงบใจแม้จะบริโภคอาหารเช่นไรก็ย่อม

รสโอชาธรรมภาษิตนี้แสดงเห็นว่าความอร่อยของอาหารนั้นไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญของผู้แสวงหาธรรมอีกทั้งอาหารมีไว้เพื่อระงับความหิวพยาธิภาพไปเป็นไปได้เท่านั้นส่วนว่าจะอร่อยถูกใจหรือไม่นั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สำคัญอยู่ที่ว่าขอให้เกิดเลี้ยวแรงที่สามารถนำไปทำความดีได้อย่างเต็มที่ก็พอแล้วส่วนว่าการสนทนาธรรมระหว่างพระราชากับพระเตมียฤาษีจะเป็นอย่างไรกลับมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาติ

0: กับปิชาดกชาดกว่าด้วยการโกหกหลอกลวงภิกษุในพระพุทธศาสนานั้นแม้จะมีพระพุทธวินัยเป็นวัดปฏิบัติควบคุมอยู่อย่างดีแล้วก็ตามแต่ด้วยเหตุแห่งกรรมยังทำให้พระศาสนาต้องหมองมัวอยู่บ้างเพราะภิกษุบางรูปผิดพระวินัยพระพุทธศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารในพุทธกาลนั้นก็ทรงเคยปรารภถึงภิกษุผิดศีลข้อมุสาวาทผู้หนึ่งที่มาบวชอยู่ในพระศาสนาของพระองค์ภิกษุรูปนี้เป็นชาวเมืองสาวัตถีเหมือนภิกษุส่วนใหญ่ในมหาวิหารนี้เป็นสงฆ์ผู้ขาดศีลข้อโกหกหลอกลวงมาตลอดพรรษาและยังกระทำผิดพระพุทธบัญญัติข้อนี้ต่อไปโดยผู้ใดทักทานก็ไม่ฟัง
1: เป็นผู้ทรงศีลแท้ๆแต่ยังมุสาโกหกคนเข้าไปทั่วช่างไม่บังควรโดยแท
2: ้ใช่ใช่ใช่สงสัยจะท่องพระวินัยข้อมุสาวาทาไม่ถูกอย่างนี้มันน่าจับศึกซะให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย
0: ทั้งยังแสวงหาประโยชน์จากเหล่าภิกษุอื่นด้วยการหลอกลวงเป็นอาจิน
3: นี่ท่านลาภสักการะของเราล่ะคฤหัสถ์ที่ทำบุญน่ะ

0: สั่งว่าให้มาเรียกเอาจากท่านเอาออกมาเร็วๆสิทำเป็นหน้างงอยู่ได
1: ้เออเล่นกันนิ่มๆเนียนๆอย่างนี้เลยแล้วเนี่ยไม่ไหว
2: หลายครั้งยังกล่าวเท็จกับอุบาสกอุบาสิกาหลอกลวงเอาทรัพย์บ้างของกินของใช้บ้างตามแต่สถานการณ์จะอำนวย
0: เอาเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเออเอาของอะไรทำบุญเหรอวันนี
3: ้อ๋อลูกจันลูกสมอเอาไว้ฉันในฤดูหนาวเจ้าค่ะส่วนผ้าห่มยังไม่มีนะเจ้าคะแต่ก็คงจะได้ในเร็ววันนี้แล้วจะนำมาถวายเจ้าค่ะ
0: สาธุอาตมาก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะโยมเป็นไปตามแผน
2: กระทั่งใกล้ฤดูหนาวคราวหนึ่งพระภิกษุผู้มุสายังกล้าลวงให้คนวรรณะช่างมาก่อเตาผิงไฟให้ตนโดยพูดให้เข้าใจว่าทำถวายแก่พระเถระ
0: พระเถระหลายรูปชราภาพมากแล้วถ้าเจออากาศเย็นเข้าไปจะอาพาธได้โยมมาทำเตาผิงไฟเป็นทานให้แบบเนี้ยกุศลแรงนะโยม
4: สาธุขอรับพระคุณเจ้า
2: การแก้หนาวด้วยการลวงอุบาสกในครั้งนี้เป็นเหตุใหญ่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมาพบเห็นเข้าก็สุดจะห้ามปรามเพราะเอื่อมระอาจึงพากันเข้าเฝ้ากราบทูลต่อพระบรมศาสดาในธรรมศาลาครานั้น
5: เดี๋ยวเนี่ยกล้าหลอกให้ชาวบ้านมาทำเตาผิงไปให้ตัวเองถึงในวัดในวากันเลยหรือเนี่ยช่างไม่เกรงอกเกรงใจพระบรมศาสดากันบ้างเลย
6: เห็นทีคงต้องแจ้งแก่พระบรมศาสดาซะแล้วล่ะท่านคืนปล่อยไว้อ่ะชาวบ้านจะเดือดร้อนและพระศาสนาของพระพุทธองค์อ่ะจะมัวหมองได้นะท่าน
5: อืมจริงด้วยงั้นเรารีบไปกันเถอะ
2: สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อสดับว่ายังมีสงฆ์สาวกผู้บวชในพระพุทธศาสนาอันมีหน้าที่นำเวไนยศาสตร์ให้หลุดล่อนออกจากเปลือกตมแห่งกิเลสพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงกลับมาบำเพ็ญผิดหลอกลวงผู้อื่นอยู่อีกก็ปรารภถึงภิกษุนี้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันภิกษุนี้เมื่ออดีตชาติก็เคยเป็นผู้ที่โกหกหลอกลวงต่อนักบวชมาแล้วเหมือนกันเหตุเพียงเพราะต้องการไฟเท่านั้นเองแล้วสมเด็จพระพุทธศาสดาก็รำลึกอดีตชาติของภิกษุผู้นั้นด้วยปุเพนิวาสานุสติญาณตรัสเล่ากปิชาดกขึ้นดังนี้พาราณสีนครครั้งอดีตรุ่งเรืองอยู่ริมฝั่งคงคามหานทีวงประชาทุกวันนะใช้ชีวิตมีความสุขสงบเป็นอันดีในครั้งนั้นยังมีครอบครัวพราหมณ์ตระกูลหนึ่งอยู่กินกันได้ไม่นานก็ให้กำเนิดลูกน้อยเป็นทายาทสืบสกุลพราหมณ์สามีภรรยาทั้งสองต่างเลี้ยงดูลูกและใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขจนกระทั่งลูกเติบโตเป็นกุมารน้อยวัยกำลังน่ารักนางพรามณีผู้เป็นแม่และภรรยาของบ้านก็มาจากไป
7: แม่จ๋าแม่จากลูกไปพรหมโลกแล้วแม่จ๋า
8: อย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลยลูกเอ้ยบัดนี้แม่ของเจ้าหมดกรรมในชาตินี้แล้วทำใจซะเถอะลูก
2: เมื่อทำพิธีปลงศพนางพรามณีนั้นความเป็นอนัตตาไม่มีสิ่งใดมีอยู่จริงทุกสิ่งที่เป็นอนิจจังก็ประจักษ์ชัดแก่ผู้ที่เฝ้ามองดูอยู่ข้างหลัง
8: ลูกเอ๋ยเจ้าจงดูเถิดทุกสิ่งไม่ใช่ของเราเลยจริงๆแม้เนื้อหนังมังสาของเราก็ต้องทิ้งไว้เมื่อตายลงถึงมีทรัพย์มากเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึงก็มิอาจเอาติดตัวไปได้เลยสักชิ้นช่างเป็นทุกข์ยิ่งนัก
2: หลังจากจัดการเรื่องศพของภรรยาเสร็จสิ้นแล้วพราหมณ์ผู้เป็นสามีก็ตัดสินใจมอบบ้านเรือนทรัพย์สินแก่ญาติและคนรับใช้จนหมดสิ้น
8: บัดนี้ข้าพเจ้าได้สละแล้วซึ่งทรัพย์สินความสะดวกสบายทั้งหลายทานอันข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นเครื่องนำสู่ธรรมะอันสงบในเบื้องหน้าด้วยเถิด
2: เมื่อตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วพราหมณ์ผู้เป็นพ่อจึงจูงมือลูกน้อยมุ่งหน้าสู่ป่าถือศีลบวชเป็นฤาษีโดยให้บุตรชายบวชเป็นดาบสกุมารน้อยคอยติดตามไปด้วยกัน
8: ตามพ่อมาเถิดลูกรักเราทั้งสองจะไปบำเพ็ญภาวนาค้นหาความสุขที่แท้จริงของชีวิตกัน
7: ขอรับ

0: ่านพ่อ
1: ฤาษีออกเสาะแสวงหาสถานที่อันสงบเป็นสัปปายดีเข้าที่หนึ่งในแนวป่าหิมพานต์จึงจัดการปลูกศาลาอาสมขึ้นหลังหนึ่งเพื่ออาศัยพักสังขารหลบแดดฝนและปฏิบัติธรรมส่วนดาบทน้อยแม้ยังเยาว์วัยนักแต่ก็รู้ประสาเฝ้าปรนิบัติพระฤาษีคอยหาผลไม้น้ำดื่มกินมิได้อนาถรตามพละกำลังตน
0: ฮึบเก็บผลไม้นี่ก็เหนื่อยเหมือนกันแฮะแต่ก็สนุกดีเอากลับไปให้ท่านพ่อดีกว่า
1: จนวันเวลาล่วงเลยมาได้ระยะหนึ่งทุกๆวันในบริเวณใกล้อาสมฤาษีนั้นยังมีลิงเกเรตัวหนึ่งมักแวะเวียนมาคอยสังเกตสังกาดูความเป็นไปของฤาษีและดาบทน้อยอยู่เสมอแม้ขณะนักบวชพ่อลูกออกป่าเพื่อหาผลหมากรากไม้เป็นอาหารประทังชีวิตมันก็ยังพยายามเฝ้าติดตามไปแทบทุกแห่งนับวันลิงตัวนั้นก็ยิ่งเฝ้าดูฤาษีและดาบทน้อยใกล้เข้าทุกทีพระฤาษีแม้รู้ทันแต่ก็มิได้แสดงออกยังคงบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างสงบต่อไปและแล้ววันหนึ่งเมื่อนักบวชพ่อลูกกลับจากป่าญาณสัมผัสของพระฤาษีก็ล่วงรู้ถึงสิ่งผิดปกติในอาสมของตน
2: เกิดเหตุไม่ดีที่อาสมของเราแล้วล่ะดาบทน้อยเอ้ยรีบตามพ่อไปดูกันเถิด
1: เมื่อมาถึงก็พบว่าภายในอาสมถูกรื้อค้นทำลายข้าวของกระจุยกระจายไปหมด
0: ท่านพ่อดูสิเรามาอยู่ในป่าลึกกันแท้ๆยังมีโจรใจบาปมาขโมยของอีกจนได
2: ้ช้าก่อนลูกพ่อเหตุที่เกิดนี้ไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์หรอกหากจะเป็นลิงตัวนั้นมากระทำตามวิสัยของมันต่างหากล่ะอันวิสัยของลิงป่านั้นเจ้าเล่ห์เพทุบายมันทั้งดุร้ายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีความเป็นมิตรเก่งในกิริยาหลอกลวงให้หลงในอาการจนไม่อาจทายใจของพวกมันได้ถูกที่สำคัญนะมันจะกระทำชั่วชอบลักขโมยให้ผู้อื่นเดือดร้อนอยู่เสมอ
1: ครั้นสิ้นวสันตฤดูพี่รุ่นหยาดสุดท้ายก็หยุดลงลมเหมันก็เริ่มเดินทางเบาเหมือนป่าอาสมของฤาษีเองก็ไม่ได้รับการยกเว้นพระฤาษีจึงหยิบเอาหนังเสือโคร่งที่เก็บไว้ออกมาคลุมเฉวียงบ่าให้ดาบทน้อยปากก็พร่ำสอนว่าน
2: ี่ห่มหนังเสือโคร่งแล้วก็ผิงไฟก็จะได้บรรเทาความหนาวลงได้แล้วเราก็จะได้นั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนากันอย่างอบอุ่นนะลูก
0: อุ่นขึ้นจริงๆด้วยขอรับท่านพ
1: ่อฤดูหนาวคราวนั้นพระฤาษีและดาบทน้อยห่อหุ้มร่างกายมิดชิดและก่อกองไฟไล่ความหนาวการดำเนินจิตบริกรรมมกสิณในอาสมอย่างอบอุ่นราบรื่นมีสมาธิตามปกติต่อเมื่อครั้งมีเสียงดังที่หน้าประตูอาสมดาบทน้อยซึ่งยังเข้าสมาธิไม่นิ่งสนิทก็มองดูออกไป
0: ฮะมีฤาษีมายืนหนาวสั่นอยู่ขอเชิญท่านเข้ามาหลบหนาวในบรรณศาลานี้เถิด
1: ดาบทน้อยเอื้อมมือเปิดประตูให้แขกผู้มาขอพักหนาวทันใดนั่นเองพระฤาษีผู้เป็นบิดาก็คว้าคบไฟชิงก้าวตัดหน้าออกไปก่อน
2: ช้าก่อนดาบทน้อยของพ่ออาคันตุกาตัวนี้ไม่ใช่ฤาษีที่ไหนหรอกลูกถ้าแต่เป็นผู้หลอกลวงเราด้วยเอาหนังเสือและชดาจากซากศพฤาษีที่ตายแล้วมาห่มหวังพักผิงไฟแก้หนาวก็เท่านั้น
1: ลูกจับคบไฟวูบวาวฤาษีปลอมก็กระโดดหนีตามสัญชาตญาณลิงแต่เดิมเมื่อหลบหนีจนพ้นเปลวไฟแล้วลิงนักหลอกลวงแยกเขี้ยวยิงฟันคู่ยังไม่พอใจแล้วก็หลบหนีไปจนไกลและไม่กล้ากลับมารบกวนสองนักบวชพ่อลูกอีกเลยเมื่อตรัสเล่ากับปีชาดกจบแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงประชุมชาดกในพุทธกาลนั้นว่าลิงเกเรกำเนิดเป็นภิกษุผู้โกหกหลอกลวงดาบทน้อยกำเนิดเป็นพระราหุลพระฤาษีเสวยพระชาติเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงผู้ทั้งปวงบุคคลทั้งปวงผู้มีอัตภาพทั้งปวงหญิงทั้งปวง

ุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุรกายทั้งปวง

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พลาดจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

พี่ชายคนโตแต่งงานแล้วมีลูกกับภรรยาสองคนภรรยาของพี่ชายเคยมีสามีมาก่อนแล้วมีลูกติดมาหนึ่งคนพี่ชายเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้รักเดียวใจเดียวแต่ภรรยากลับไปมีชู้กับชายอื่นที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันภรรยาของพี่ชายไปมาหาสู่แล้วไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่ร่วมปีแม้ว่าภรรยาจะเจ้าชู้แต่พี่ชายก็ไม่เคยตอบว่ายอมภรรยาทุกอย่างและก็ไม่เคยเล่าปัญหาชีวิตให้ใครฟังจึงเป็นคนเก็บกดเริ่มดื่มเหล้าดีแต่ว่าดื่มแล้วไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครไม่เคยบ่นว่าหรือตบตีภรรยาเลยยอมอดทนเพื่อลูกชายอันเป็นที่รักจนพี่ชาย มีอาการเป็นบ้าชวนจะเป็นบ้าพี่ชายคนโตจะเห็นภาพคนเรียกให้ตามเขาไปพี่ชายก็จะวิ่งตามไปภายหลังวิสาวะที่5เป็นร่างทรงพ่อกุมาร จะให้พ่อกุมารไปตามกลับกลับไปจ้ะไม่กลับจ้ะอาการจึงดีขึ้นหลังจากหายจากอาการบ้าพี่ชายก็เริ่มทำบุญ

หลังจากหายจากการบ้าพี่ชายก็เริ่มทำบุญตักบาตรพระทุกเช้ากินเจตลอดปีเคยตั้งกองกฐินให้วัดในจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่วันใดที่ขายของไม่ได้พี่ชายก็จะมักจะภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธทำให้จิตใจสงบขึ้นพี่ชายเคยบอกว่าจะมีคนมาเอาตัวไปแต่พี่ชายพูดว่าขอให้ได้บวชลูกชายคนเล็กเสียก่อนจึงจะไปพูดตอนที่หายบ้านแล้วจะไม่มีอาการแล้วจนกระทั่งลูกชายทั้ง3คนอายุครบ20ปีทุกคนแล้วจึงได้มีโอกาสบวชพระให้ลูกชายทั้ง3คนเช้าวันหลังงานบวชพี่ชายก็หกล้มหัวฟาดกลางฝาจนเส้นเลือดอุดตันในสมองแล้วก็เสียชีวิตในวัย52ปีพี่ชายคนที่สามมีอาชีพขับรถแท็กซี่แต่งงานกับผู้หญิงซึ่งมาทำงานที่พัทยาพี่ชายคนนี้เป็นคนเจ้าชู้มีภรรยาไม่น้อยถึง4คนก็เคยมีลูก1คนอายุ 8-9 เดือนในจากพี่ชายแยกจนพี่สาวของภรรยาพี่ชายจึงไม่ค่อยจะชอบพี่ชายจึงบอกให้พี่สะใภ้หนีภรรยาพี่ชายจึงหนีจากพี่ชายแล้วก็ทิ้งลูกสาวอายุ 8-9 เดือนไว้ช่วงนั้นตัวลูกเองอายุไม่ถึง10ขวบต้องช่วยเลี้ยงลูกพี่ชายคนนี้อยู่นานประมาณ2เดือนเด็กไม่ถึง10ขวบนะจ๊ะคืนหนึ่งลูกไม่รู้ว่าหลานป่วยเป็นไข้เลือดออกจึงนอนกอดหลานทั้งคืนมารู้อีกทีหลานก็ตายแล้วตายอยู่ในอ้อมกอดของลูกโดยที่ลูกก็ไม่รู้เรื่องเลยพี่ชายเสียใจมากตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพี่ชายคนที่สามก็เปลี่ยนไปโมโหร้ายชอบตบตีลูกทุกวันนี้ก็ยังไม่ชอบลูกเลยค่ะลูกเคยมีอาชีพขายของชำและขายสัตว์ป่าช่วงที่ลูกอายุ16ปีขายของที่ตลาดนัดก็ได้รู้จักกับสามีได้แต่งงานกันมีลูกสาวด้วยกัน1คนสามีเขาได้เป็นผีพนันทุกๆวันเขาจะออกไปเล่นไพ่ในเช้าแล้วก็กลับเข้ามาตอนดึกลูกแทบไม่ได้เห็นหน้าเขาเลยเขายิ่งเล่นก็ยิ่งเสียพอเสียก็แอบขโมยเงินลูกไปเล่นไพ่จนลูกทนไม่ไหวเราเริ่มทะเลาะกันมากขึ้นเรื่อยๆครั้งหนึ่งเขาไปเล่นไพ่ไม่กลับบ้านเลย 4-5 วันลูกโมโหจึงไม่ให้กลับบ้าน3วันเขาก็แกล้งเอาหนังสติ๊กยิงขึ้นมาบนบ้าน น่ารักดีเหมือนกันข้าวของแตกเสียหาย1ก้อนอิฐมาลูกก็ตอบโต้ไปด้วย2ก้อนหินคว้างลงมาจากบ้าน บ้านชั้น2ลงมาเราทะเลาะกันไม่เลิกถึง3วันจนเขาแอบเข้าไปในบ้านในจังหวะที่ลูกเผลอพอเจอกันก็ลุยเลยตุบตับลูกเป็นการใหญ่จากนั้นก็ออกไปลูกกลุ้มใจมากเก็บตัวอยู่ในห้อง 2-3 วันพอเพื่อนข้างบ้านจะเข้ามาดูลูกไม่อยากพบหน้าใครจึงปีนหนีไปที่หน้าต่างแล้วก็พลัดตกลงมาที่พื้นกระดูกหลังหักขาและสะโพกหลุดพอสามีกลับมาเห็นอย่างนี้จึงพูดว่าสมน้ำหน้าอยากไล่กูออกจากบ้านที่นักแต่แล้วเขาก็เก็บข้าของออกไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยในสุดลูกกับเขาก็เลิกกันพอลูกอายุได้22ปีย้ายมาทำงานในร้านบาร์ที่พัทยาจึงได้รู้จักและแต่งงานกับสามีคนที่2ชาวเบลเยียมเขามาเที่ยวบาร์จึงชอบลูกเพราะเห็นว่าลูกเป็นคนดีมีน้ำใจช่วยเหลือเขาเรามีลูกสาวด้วยกัน1คนด้วยชะตากรรมที่โหดร้ายเนื่องจากสามีคนนี้แย่หนักกว่าเดิมก็อีกผ่านไป1ปีเขาก็แอบมีภรรยาน้อยพอลูกจับได้ลูกก็บอกเขา If you love me you ต้องบอกมานะ

0: ว่ายูจะไปกับฉันหรือจะไปกับเขาทิศทางที่เขาจะตัดสินว่าจะไปอยู่กับใครเขากลับบังคับให้ลูกยอมรับภรรยาน้อยของเขาลูกก็กลุ้มใจมากคิดจะฆ่าตัวตายแต่ก็เปลี่ยนใจยอมทนเพื่อลูกต่อมาเขาก็เบื่อภรรยาน้อยคนนั้นไปเองจะได้อีกหนึ่งปีเขาเริ่มดื่มเหล้าพอเมามาทีไรก็เห็นลูกเป็น
1: กระสอบ
0: ทรายเมาแล้วก็ทุบตีเขาทุบตีลูกเรื่อยมาตีกันไปตีกันมาก็ตั้งท้องอีกท้องหนึ่งได้4 5เดือนโอ้อมิตภะลูกจึงกลับมาประเทศไทยเพื่อไปทำแท้งหลังจากทำแท้งแล้วลูกก็ไปหาร่างทรงเพื่อถามเกี่ยวกับลูกร่างทรงบอกว่าตอนนี้ลูกของลูกเนี่ยไปเป็นกุมารทองเอ๊ะทำไมเก่งอย่างนั้นเนี่ยไม่อยากไปเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วเพราะกลัวความลำบากหลังจากพักรักษาตัวลูกก็กลับมาบอกกับสามีจะบอกว่าไงขอแยกทางจากนั้นลูกจึงประชดชีวิตดื่มเหล้าเที่ยวกลางคืนแบบไม่ยอมกลับบ้านเจ้าชู้ควงผู้ชายไม่ซ้ำหน้า

แม้เขาจะมีภรรยาแล้วแต่ว่าเขากับภรรยาก็ต่างคนต่างอยู่กันนะแล้วเรากำลังจะแยกทางกันตอนนั้นลูกก็ยังไม่ค่อยจะแน่ใจในตัวเขาว่าเขาจะดีกับลูกเช่นที่เขาพูดหรือเปล่าและเรื่องราวความทรงจำมันโหดร้ายจากสามีคนก่อนยังคงเป็นแผลในใจที่ลูกไม่อาจจะลืมได้ง่ายๆลูกจึงลองใจเขาทุกอย่างแกล้งทำตัวไม่ดีถึง9ปีจ้ะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่มาอยู่กับลูกแล้วกลับไปหาภรรยาเขาลูกเอาไปเที่ยวไปกินเหล้าเจ้าชู้ขัวผู้ชายต่อหน้าเขานักเข้าถึงขั้นพาผู้ชายเข้ามาในบ้านให้ตามตาตามใจแต่เขาเป็นเหมือนพ่อพระเหมือนโยมพ่อพระก็เรียกโยมพ่อไม่เคยกระโดดและขัดใจลูกเลยยอมตามใจลูกทุกอย่างแม้แต่บนว่าสักคำก็ไม่มีลูกขอเงินไปใช้จ่ายเรื่องใดๆก็ได้เขาก็ไม่ว่าไม่ว่าลูกทำผิดเรื่องอะไรเรื่องใดเขาก็ให้อภัยลูกอยู่เสมอเขาพร่ำบอกเขาลูกว่าโอ้มีอย่างนี้ด้วยในโลกนะเธอคงเจ็บปวดมามากกับสิ่งที่ผ่านมาที่เธอทำตัวแบบนี้นะเรานั้นไม่โกรธหรอกและไม่โทษเธอเลยจ้ะมีจริงๆเหรอเนี่ยในโลกนี่แล้วทุกครั้งที่ญาติๆของลูกมีปัญหาทั้งเรื่องเงินและเรื่องอื่นสามีจะช่วยแก้ปัญหาให้ทุกอย่างครั้งหนึ่งคุณแม่ของลูกป่วยเขาก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลดูแลเฝ้าไข้คุณแม่อย่างดีเรากับเขาเป็นลูกแท้ๆของท่านอีกหนึ่งคนในสุดลูกยอมแพ้ในความดีของเขาในปีที่9ลูกกลับตัวกลับใจเลิกพฤติกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดตั้งใจที่จะเป็นศรีภรรยาที่ดีให้สมกับความดีของเขาเราได้จดทะเบียนสมรสกันในปี2547หลังจากเขาได้แยกทางกับภรรยาคนก่อนเรียบร้อยแล้วและลูกก็มีลูกสาวกับสามีคนนี้อีกหนึ่งคนช่วงหนึ่งปีก่อนที่จะได้จดทะเบียนลูกก็ไปเรียนเสริมสวยที่พัทยาจึงได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่ร้านเสริมสวยซึ่งไปเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของพัทยาลูกได้ดูรายการ DMC จึงเริ่มเข้าใจเรื่องราวของชีวิตต่อมาก็เริ่มแนะนำธรรมะจาก DMC ให้สามีได้รู้จักไปเข้าใจเขาเองก็มีความสนใจในพระพุทธศาสนาอยู่ก่อนแล้วเขาชอบค้นหาวัดตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็ชอบไปวัดต่างๆพอสามีรู้จัก DMC เขาก็ยิ่งศรัทธาปัจจุบันสามีทำงานในประเทศอัฟกานิสถานได้ส่งเงินมาให้ลูกได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวเขาให้พระของขวัญคล้องคอติดตัวตลอดทั้งคอยทำอาหารถวายพระพุทธรูปทุกวันพระเขาเคยสัญญากับลูกว่าถ้าได้มาทำงานในเมืองในประเทศไทยเมื่อใดเขาก็จะบวชคำถามพี่ชายคนโตมีบุพกรรมอะไรจึงได้ภรรยาที่นอกใจสามีที่มีภรรยานอกใจกับภรรยาที่มีสามีนอกใจกรรมเจ้าชู้ของฝ่ายไหนมีมากกว่ากันคะน่าศึกษาคนที่มาบอกพี่ชายคนโตว่าคือหลังจากหายบ้านแล้วนะเราคงจำเรื่องได้ใช่ไหมจ๊ะจะมาเอาตัวไปนั่นน่ะเป็นใครทำไมเขาจึงมาบอกพี่ชายพี่ชายคนโตตายแล้วไปอยู่ภพภูมิใดบุญที่ได้บวชลูกชายทั้ง3คนส่งผลอย่างไรในปรโลกลูกจะมีกรรมอย่างไรหรือไม่ที่ไม่รู้ว่าหลานป่วยปล่อยให้หลานตายโดยไม่ได้ดูแลที่นอนกอดหลานจนตายนะอย่าลืมตอนนั้นเธออายุยังไม่ถึง10ขวบนะจ๊ะหลานที่ตายไปตั้งแต่เล็กตายแล้วมีใครมาอุ้มกายละเอียดเขาไปหรือไม่นี่คงมาดูมาหลายเคสนะเขาไปเกิดในภพภูมิใหม่ด้วยวิธีใดตอนนี้อยู่ภพภูมิไหนได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้หรือไม่พี่ชายคนที่3มีความตระหนี่ในอดีตมาอย่างไรจึงมีฐานะที่ยากจนลูกกับพี่ชายคนที่3มีบุพกรรมต่อกันมาอย่างไรพี่ชายคนนี้จึงไม่ชอบลูกมาตั้งแต่เล็ก

0: และลูกควรทำอย่างไรเพื่อให้เขาได้เข้าใจลูกดีขึ้นลูกมีบุพกรรมอย่างไรจึงต้องมีสามีหลายคนทั้งเล่นการพนันดื่มเหล้าเจ้าชู้ทำร้ายร่างกายทุบตีวิบากกรรมใดทำให้ลูกปีนหนีไปทางหน้าต่างแล้วก็พลัดตกลงมาที่พื้นทำให้กระดูกหลังหักและสะโพกหลุดกรรมที่ลูกทำแท้งลูกชายจะส่งผลอย่างไรลูกชายที่ถูกทำแท้งตายแล้วไปเป็นกุมารทองอย่างที่คุณทรงเจ้าบอกหรือไม่ลูกจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรทำไมลูกถึงทำตัวเหลวแหลกกับสามีคนที่สามแต่เขาก็ยังดีกับลูกเราเคยเป็นคู่สร้างคู่สงกันมาหรือไม่คะลูกจะมีวิบากกรรมอย่างไรกับการที่ลูกทำกับสามีอย่างนี้แล้วก็จะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรคะลูกและสามีคนที่สามและลูกสาวทั้งสามสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรเพราะเหตุใดลูกสาวตามบิดาทั้งสามคนของลูกจะไม่ค่อยรักใคร่ปลองดองกันคือมีลูกสาวบิดาคนละคนกันสามคนลูกทั้งสามไม่ปลองดองกันลูกควรจะอบรมและสอนสั่งเขาอย่างไรทำอย่างไรจะสร้างบารมีกับหมู่คณะได้ตลอดไปคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เอาหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าพี่ชายคนโตมีภรรยา นอกใจเพราะเป็นเศษกรรมที่สมัยตอนพี่ชายคนโตเป็นผู้หญิงก็เคยนอกใจสามีอย่างเนี้ยมาส่งผลเป็นภาพในอดีตของตัวที่เคยทำอย่างนี้มาก่อนจ้ะแต่ตอนนี้มาเป็นผู้ชายเพราะนั้นผู้ชายผู้หญิงมันจะสลับกันอย่างนี้สามีที่มีภรรยา นอกใจกับภรรยาที่มีสามีนอกใจก็มีกรรมเจ้าชู้พอๆกันไม่ต่างกันจ้ะเช่นสามีที่มีภรรยา นอกใจก็เป็นกรรมเก่าของสามีแต่เป็นกรรมใหม่ของภรรยาส่วนภรรยาที่มีสามีนอกใจก็เป็นกรรมเก่าของภรรยาแต่เป็นกรรมใหม่ของสามีจ้ะกรรมเก่าของอีกฝ่ายหนึ่งจึงเจออย่างนี้แต่เป็นกรรมใหม่ของคนที่ทำช่วงที่พี่ชายเป็นบ้าพี่ชายจะเห็นคนเรียกให้ตามเข้าไปภาพหลอนที่เห็นก็คือภาพหลอนที่เกิดจากกรรมสุราในอดีตมาส่งผลไม่ได้มีใครนำมาเรียกจริงๆจ้าเป็นเพียงภาพหลอนที่เกิดจากกรรมสุราเมื่อพี่สาวคนที่ห้าซึ่งเป็นร่างทรงพ่อกุมารให้พ่อกุมารไปตามกลับก็มีอาการดีขึ้นนั้นเพราะกรรมเบาบางลงแล้วใครจะตามกลับหรือไม่มีใครตามอาการก็จะดีขึ้นเองในทางตรงข้ามถ้ากรรมยังหนักอยู่ใครจะตามก็ไม่กลับจ้ะนะจ๊ะเพราะกรรมมันหนักอยู่นี่ใครตามก็ไม่กลับไม่ว่าจะเป็นกายละเอียดหรือว่าเป็นกายหยาบไปตามคนที่มาบอกพี่ชายคนโตว่าจะมาเอาตัวไปคือเจ้าหน้าที่เขตที่เห็นว่าพี่ชายคนโตจะหมดอายุไขแล้วเขาเห็นในบัญชีก็มาบอกพี่ชายคนโตจ้ะซึ่งพอใกล้จะหมดอายุขัยจะเห็นกันได้เนี่ยจะเห็นกันได้พี่ชายคนโตตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและบุญบวชลูกชายทั้งสามคนจ้ะลูกปล่อยให้หลานป่วยจนตายคือหลานป่วยอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็นอนกอดหลานตอนอายุไม่ถึง10ขวบจนกระทั่งหลานตายก็ยังไม่รู้เลยจึงไม่ได้ดูแลลูกก็ไม่

ได้มีวิบากกรรมอะไรแต่เป็นกรรมเก่าของหลานที่เคยฆ่าสัตว์เอาไว้มากโดยเฉพาะลูกสัตว์มาส่งผลให้ตายตั้งแต่ยังเยาว์วัยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวลูกตามทันไหมจ๊ะหลานตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ทันทีไม่ได้ไปเป็นกุมารทองดังที่คนสงบอกเป็นมนุษย์แล้วจึงยังรับบุญไม่ได้จ้าพี่ชายคนที่สามซึ่งเป็นพ่อของหลานคนนี้มีฐานะยากจนเพราะในอดีตเป็นคนเคยรวยแต่มีความตระหนี่ไม่ชอบทำทานแล้วก็ไม่ค่อยจะช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องเลยวิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลให้ชาตินี้มีฐานะยากจนพี่ชายคนนี้ไม่ชอบตัวลูกมาตั้งแต่ยังเล็กๆเพราะในปัจจุบันนี้เขาฝังใจเขาคิดว่าตัวลูกน่ะทำให้ลูกของเขาตายจ้ะแต่ก็ไม่ได้มีวิบากกรรมร่วมกันมาในอดีตกับพี่ชายคนนี้ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรกันมาที่ทำให้เขาโกรธลูกต้องไปทำความดีกับเขาเรื่อยๆอย่าไปถือสาโกรธเคืองเขาสักวันหนึ่งเขาก็จะเห็นความดีของลูกเองแล้วก็เลิกโกรธตัวลูกจ้ะลูกมีสามีหลายคนทั้งดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันทำร้ายร่างกายนั้นก็เป็นภาพในอดีตทั้งหมดของตัวลูกสมัยที่เป็นผู้ชายที่ดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นกามนันเพราะชาตินั้นได้คบคนพาลที่พาลพาไปหาผิดคนพาลเหล่านั้นเป็นนักเลงสุราเจ้าชู้เล่นกามนันก็ชวนลูกให้ไปเป็นนักเลงดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นกามนันแล้วเมาแล้วก็กลับมาทำร้ายร่างกายภรรยาเชื้อนี้ยังมีอยู่จ้ะลูกปีนหนีไปทางหน้าต่างแล้วก็พลัดตกลงมาที่พื้นทำให้หลังหักสะโพกหลุดเพราะในอดีตตอนที่ลูกเป็นผู้ชายเนี่ยได้คบคนพาลได้เป็นเจ้ามือการพนันได้ตามทวงหนี้นักพนันที่ติดหนี้ลูกไปทำร้ายเขากระทั่งหลังเขาหักสะโพกหลุดฟกช้ำมีอาการเหมือนตัวลูกในปัจจุบันที่ได้เป็นเนี่ยกรรมดังกล่าวมาส่งผลจ้ะลูกทำแท้งลูกชายเมื่อกรรมส่งผลต่อไปในภพชาติเบื้องหน้าลูกก็จะโดนทำแท้งบ้างเพราะนั้นไม่ว่าจะเจตนาไงก็ตามนี่มันอย่างเงี้ยลูกก็จะโดนทำแท้งบ้างหรือมีลูกยากหรือมีโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับมดลูกถ้ารวมกับกรรมเจ้าชู้ก็จะเป็นโรคร้ายพอทำแท้งกันปราติบาตนะจ๊ะถ้าปนกับกรรมจะชู้จะมีโรคร้ายเช่นเป็นมะเร็งที่มดลูกบ้างมะเร็งเต้านมบ้างเป็นต้นจ้ะลูกชายที่ถูกทำแท้งก็ไปเกิดใหม่แล้วแล้วก็ตายเกิดตายเกิดมาหลายรอบแล้วค่ะด้วยกรรมที่เคยทำแท้งมาก่อนในอดีตคือกรรมของเด็กที่เคยไปทำแท้งก่อนก็มาโดนทำแท้งบ้างแต่ไม่ได้ไปเป็นกุมารทองตามที่ร่างทรงบอกจ้ะร่างทรงก็คุ้นกับเรื่องกุมารทองเออาก็กุมารทองจะแก้ไขลูกก็ต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาลูกต้องปฏิบัติธรรมะให้พบพระธรรมกายในตัวปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยสัตว์ใหญ่เป็นต้นแล้วทิศบุญกุศลไปให้ลูกชายที่ไปทำแท้งเขาเอาไว้บ่อยๆจ้ะแล้วก็อธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ด้วยต้องทำบ่อยๆนะจ๊ะนี่สำคัญนะลูกทำตัวเหลวแหลกกับสามีคนที่สามแต่เขาก็ยังดีกับลูกเพราะในอดีตสามีคนนี้เคยเป็นสามีภรรยากันโดยได้ชวนกันสร้างบุญสร้างบุญกันมาจึงเป็นคู่บุญคู่บารมีกันจ้ะไม่ใช่คู่สร้างคู่สมลูกทำอย่างนี้กับสามีก็จะมีวิบากกรรมคือภพชาติต่อไปถ้าลูกเป็นผู้ชายก็จะมีภรรยาที่เจ้าชู้เหมือนตัวลูกเองในชาตินี้

ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็จะมีความเบี่ยงเบนทางเพศถ้าใกล้ตายเห็นภาพเหล่านี้จะทำให้ใจเศร้าหมองก็จะไปมหานรกจ้ะจะแก้ไขอดีตที่ผิดพลาดต้องลืมให้หมดแล้วก็อย่าทำผิดพลาดอีกอย่างเด็ดขาดอีกทั้งต้องตั้งใจสร้างบารมีอย่างเต็มที่ในทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปฏิบัติธรรมะให้พบพระธรรมกายต้องให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้แล้วก็อธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ให้ได้ให้ทำอย่างนี้จริงๆทุกวันจึงจะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้ลูกสามีคนที่สามลูกสาวสามคนสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงเคยทำบุญมาประเภทตามอารมณ์บางทีก็ทำบางทีก็ไม่ทำแล้วก็นานๆทำสักทีหนึ่งจึงทำให้พลัดกับหมู่คณะมานานหลายกับแล้วจ้ะนานมากแล้วกับนั้นก็คือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายลูกสาวทั้งสามที่มีบิดาต่างกันไม่ค่อยจะปรองดองกันเพราะกรรมในอดีตของตัวลูกที่ทำทานมาโดยไม่มีความเคารพและชอบทะเลาะกับพี่น้องวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้ลูกๆทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยเคารพตัวลูกแล้วก็ทะเลาะกันกลับเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มีลูกต่างบิดากันก็มีบ้างที่ไม่ค่อยจะปลองดองกันจะแก้ไขลูกก็จะต้องให้ความอบอุ่นกับลูกทั้งสามเท่าๆกันเราจะต้องสอนให้เขารักกันให้มีความสามัคคีกันให้อภัยกันยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันให้อดทนอดกลั้นอดออมแบ่งปันสิ่งต่างๆให้แก่กันและกันเป็นต้นจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลาดกันเลยจ้ะ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่99จากตอนที่แล้วอาจารย์ทั้งสามท่านได้ให้คำมั่นสัญญาต่ออาจารย์เสนกะว่าพวกเราน่ะร่วมเป็นร่วมตายกันมาท่านโปรดเชื่อใจเถิดพวกเราน่ะรับประกันว่าจะไม่แพร่พรายความลับของท่านเป็นอันขาดแล้วพวกเราก็จะบอกความลับของพวกเราให้ท่านทราบในภายหลังอาจารย์เสนกะครั้นคลายความกังวลใจได้แล้วจึงค่อยๆเปิดเผยความลับของตนว่าวันหนึ่งข้าพเจ้าได้ชวนนางเรวดีผู้เป็นหญิงงามประจำเมืองไปร่วมอภิรมย์ที่สวนไม้รังวันนั้นข้าพเจ้าเห็นเครื่องประดับของนางแล้วก็อดใจไม่ไหวยิ่งมองก็ยิ่งอยากได้ภายหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ร่วมอภิรมย์กับนางแล้วเนี่ยข้าพเจ้าจึงตัดสินใจลงมือฆ่านางซะจากนั้นก็เก็บเครื่องประดับห่อผ้านำกลับไปยังเรือนของข้าพเจ้าแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่กล้านำไปใช้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องนี้ทีไรเนี่ยก็ไม่สบายใจทุกทีความรู้สึกผิดที่มีต่อนางทำให้ข้าพเจ้าไม่อาจจะทนเก็บความลับเอาไว้ได้จึงได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้สหายรักคนหนึ่งฟังแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่เคยได้บอกใครอีกเลยหลังจากฟังจบลงอาจารย์กามินทะจึงร้องว่าอ๋อมิน่าล่ะท่านอาจารย์จึงกราบทูลว่าควรบอกความลับแก่สหายนะสุดท้ายอาจารย์เสนกะไม่ลืมตอกย้ำว่าพวกท่านอย่าเที่ยวเผลอไปเล่าให้ใครฟังเป็นอันขาดถ้าเรื่องนี้ทราบถึงพระราชาเมื่อไรแล้วก็ชีวิตของข้าพเจ้าก็คงสิ้นเมื่อนั้นและอาจารย์เสนกะก็เป็นฝ่ายทวงถามอาจารย์ปกุสะบ้างว่าอาจารย์ปกุสะคราวนี้น่ะถึงตาท่านบ้างความลับของท่านน่ะเป็นอย่างไรไหนท่านจงเล่าให้พวกเราฟังบ้างสิอย่าได้อิดเอื้อนเป็นอันขาดได้สิท่านอาจารย์ปกุสะรับคำว่าแล้วก็เริ่มขยายความลับของตนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนพวกท่านคงจะทราบดีว่าเมื่อครั้งที่พระราชายังทรงพระเยาว์พระองค์ทรงโปรดปรานกระผมมากอาจารย์ปกุสะท้าวความอาจารย์เหล่านั้นก็รับว่าข้อนี้นะพวกเราทราบดีแล้วพวกท่านทราบหรือไม่ว่าเหตุใดพระองค์นะจึงทรงโปรดปรานกระผมอาจารย์ปกุสะย้อนถามทั้งหมดก็ต่างปฏิเสธพร้อมกันว่าข้อนี้นะพวกเราไม่รู้เลยท่านปกุสะกระผมจะเล่าให้ฟังในเวลาที่พระราชาทรงพระสำราญพระองค์จะมีพระกระแสรับสั่งเรียกกระผมให้เข้าไปใกล้ที่ประทับเสมอแล้วพระองค์ก็จะบรรทมหนุนขาของกระผมอยู่บ่อยๆพระองค์จะรับสั่งแทบทุกครั้งว่าขาของอาจารย์ปกุสะน่ะนุ่มดีนะท่านเอ้ยนั่นแหละเป็นความลับยิ่งยวดในชีวิตของผมล่ะความลับอะไรกันท่านพูดให้เข้าใจกว่านี้ได้ไหมอาจารย์เสนกะซักด้วยสีหน้าหงุดหงิดอาจารย์ปกุสะจึงตอบโดยไม่อ้อมค้อมว่าก็จะอะไรซะอีกล่ะเหตุที่ขาของกระผมอ่อนนุ่ม

นอนน่ะก็เพราะกระผมเป็นโรคเรื้อนที่ขาจึงพยายามปกปิดเรื่องนี้ไม่ให้ใครรู้ยกเว้นน้องชายของกระผมเท่านั้นกระผมจึงได้น้องชายนี่แหละช่วยล้างแผลใส่ยาแล้วก็เอาผ้าพันแผลน่ะตรงบริเวณขาให้มิดชิดจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเหตุใดขาของกระผมน่ะจึงมีสัมผัสนุ่มแต่หากพระองค์ทรงทราบว่ากระผมเป็นโรคเรื้อนชีวิตของกระผมก็คงหาไม่หาจริงๆแล้วนี่กระผมน่ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยอาจารย์จามิทะอุทานขึ้นด้วยความประหลาดใจอาจารย์ตุกุสะเริ่มไม่พอใจจึงค่อนแค่อาจารย์จามิทะกลับไปว่าเอาเถอะความลับของท่านไม่ถึงกับคอขาดบาดตายอย่างกระผมบ้างก็แล้วไปอาจารย์จามิทะรีบแย้งทันทีว่าใครว่าล่ะความลับของกระผมทั้งลึกทั้งลับยิ่งกว่าของพวกท่านหลายเท่านักนี่ถ้าใครรู้เข้านะมีหวังกระผมไม่มีแผ่นดินจะอยู่แน่ขนาดนั้นเชียวหรือท่านกามินทะอาจารย์ตุกุสะอุทานเสียงดังอาจารย์กามินทะก็รีบห้ามว่าท่านอย่าเอ็ดไปสิเดี๋ยวกระผมก็ไม่เล่าให้ฟังหรอกเถอะนากระผมแค่อยากรู้เท่านั้นเองอาจารย์ปุกุสะกล่าวแก้ถ้าพวกท่านแวะเวียนไปที่บ้านของกระผมในคืนข้างแรม15ค่ำอันเป็นคืนที่มืดมิดก็จะพบว่าประตูบ้านน่ะถูกปิดสนิทแต่จะได้ยินเสียงประโคมดนตรีที่หน้าประตูคล้ายกับมีงานมหรสพรื่นเริงที่เป็นดังนั้นน่ะก็เพราะว่ากระผมมีเวรกรรมประจำตัวอยู่อย่างหนึ่งคือพอถึงวันเส้นกาลปักทีไรยักษ์ชื่อวนรเทพก็จะเข้าสิงในร่างของกระผมทุกครั้งตอนนั้นกระผมก็จะเสียสติส่งเสียงร้องครวญครางเห่าหอนเหมือนสุนัขบ้าอาจารย์ปุกุสะได้ฟังก็ทำท่าตื่นเต้นแต่ก็ไม่กล้าจะพูดอะไรมากเพราะเกรงว่าอาจารย์กามินทะจะไม่พอใจตนอีกเรื่องนี้น่ะไม่มีใครทราบเลยนอกจากลูกชายของกระผมคนเดียวเท่านั้นกระผมจึงทูลพระราชาว่าควรบอกความลับแก่บุตรเพราะกระผมมั่นใจว่าไม่มีวันที่แกจะแพร่งพรายเรื่องนี้อย่างแน่นอนแต่พอถึงวันแรม15ค่ำทีไรเนี่ยแกก็จะจัดการให้กระผมนอนซะในห้องปิดประตูขังไว้แล้วหาดนตรีมาประโคมกันยกใหญ่เพื่อจะอาศัยเสียงมหรสพนั้นกลบเสียงเห่าหอนของผมพวกท่านก็ลองคิดดูเถิดถ้าพระราชาทรงทราบเรื่องนี้เข้าเนี่ยกระผมจะเหลืออะไรความลับของอาจารย์ทั้งสามล้วนเป็นเรื่องคอขาดบาดตายด้วยกันทั้งนั้นแต่ยังเหลือความลับของอาจารย์เทวินทะอีกคนหนึ่งที่ยังเหลืออยู่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรด

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่วันนิวประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะทบทวนโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าตำแหน่งแห่งความสุขถ้าใจเรามีความสุขมีความบริสุทธิ์เราจะเหมือนเป็นท่อทานของผู้บริสุทธิ์ภายในพระภายในก็จะผ่านท่อทานนี้เพราะท่านชอบผ่านผู้ที่บริสุทธิ์เราก็จะเป็นพระอยู่ภายในพระภายในจะผ่านเฉพาะผู้บริสุทธิ์มีใจหยุดนิ่งจะเอาบุญและความบริสุทธิ์มาให้เราเนื้อนาบุญทั้งหลายจะมาประชุมรวมอยู่ที่เรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้นะคะคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างโรงครัวและหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์โคนกยูงณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569คณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างโรงครัวและหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์โคนกยูงณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติใจที่ได้สร้างถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาและเชื่อมสายบุญกับมหาบูชนียาจารย์ภาพความงดงามของการอัญเชิญผ้าป่าที่ปรากฏในวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นภาพแห่งความสามัคคีของพุทธบริษัทสี่เท่านั้นแต่ยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่มีหัวใจรักพระพุทธศาสนาพร้อมที่จะสนับสนุนการก่อสร้างโรงครัวและหอฉันคุณยายอาจารย์ให้แล้วเสร็จในเร็ววันสำหรับคณะประธานทอดผ้าป่าสามัคคีในเดือนนี้คณะแรกได้แก่กัลยาณมิตรธัญรัตน์โชควิริยากรส่วนคณะที่2

0: ได้แก่กัลยาณมิตรวัฒนากัลยาณมิตรปทุมวันอุดมภักดีพงษ์และครอบครัวงานบุญครั้งนี้กราบนิมนต์พระสุวิทย์ภาติวโรด็อกเตอร์เป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมในส่วนของพิธีทอดผ้าป่าได้เรียนเชิญกัลยาณมิตรธัญรัตน์โชควิริยากรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรปทุมวันอุดมภักดีพงษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทยจากนั้นกราบนิมนต์คณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าพิธีกรรมถัดมาคณะเจ้าภาพเป็นประธานนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้กัลยาณมิตรวัฒนาอุดมภักดีพงษ์นำกล่าวคำถวายแผ่นพื้นสำเร็จทางด้านกัลยาณมิตรสุปราณีธรรมวิจิตเดชนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมจากนั้นกัลยาณมิตรอัญชนาวงสุรไกรนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรลำดับถัดมากัลยาณมิตรสุนทรีประเสริฐนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรสมเด็จสุประดิษฐ์อาภรณ์นำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นภาษาไทยทางด้านกัลยาณมิตรธัญพรบรรณูปกรณ์นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นภาษาบาลีจากนั้นกัลยาณมิตรวรยาปัณณศักดิ์นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นภาษาไทยลำดับสุดท้ายกัลยาณมิตรอนงงามพูนสุขนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเมื่อถึงเวลาแห่งการสร้างมหาทานบารมีคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญและเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่านต่างพร้อมใจกันน้อมถวายปัจจัยทยธรรมอันเป็นบริวารพระป่าแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อสมทบทุนสร้างโรงครัวและหอฉันคุณยายอาจารย์เพื่อเป็นสถานที่จัดเตรียมพระทหารอันประณีตถวายแด่พระภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญเพื่อท่านมีกำลังในการศึกษาพระธรรมวินัยและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นโรงทานจัดเตรียมอาหารเลี้ยงสาธุชนผู้เดินทางมาสั่งสมบุญณศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ให้ได้รับความสะดวกสบายอิ่มทั้งกายและอิ่มใจมีกำลังในการประพฤติปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญอย่างมีความสุขในวันเดียวกันนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างยังได้จัดพิธีปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความร่มรื่นให้แก่ศาสนสถานอีกด้วยซึ่งในวันนี้ทีมข่าวบุญนิวส์ได้สัมภาษณ์ประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซึ่งท่านจะมีความปลื้มปิติใจอย่างไรไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: ก็รู้สึกปลื้มใจนะคะทุกครั้งที่ได้มาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือพามาตั้งแต่ยุคบุกเบิกเลยนะคะก็คือตั้งแต่ยังเป็นที่ดินผืนเล็กๆเลยที่เพราะว่าสนิทกับท่านเจ้าอาวาสก็คือหลวงพี่ป่ามาตั้งแต่แรกแล้วค่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็คือมีส่วนช่วยในการออกแบบด้วยนะคะเนื่องจากคุณพ่อเป็นวิศวกรนะคะแล้วก็ได้มาร่วมกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวด้วยนะคะก็รู้สึกว่าปลื้มใจมากเหมือนเห็นมาตั้งแต่ยังเป็นเล็กๆตอนนี้กลายเป็นศูนย์ยิ่งใหญ่แล้วค่ะก็ดีใจที่มีส่วนในบุญนี้ทุกครั้งเลยนะคะนอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยทั้งตัวของดิฉันเองแล้วก็น้องสาวเนี่ยค่ะก็ได้มีการร่วมบุญทุกเดือนนะคะก็จะมีค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าภัตตาหารทุกมื้อเพราะว่าเราเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็บุญทุกบุญที่สร้างที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้นะคะ
2: แล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของคุณแม่ด้วยค่ะก็ได้มาทอดผ้าป่าร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวก็รู้สึกปลื้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้ก็คือได้มาร่วมบุญทุกเดือนทอดผ้าป่าทุกเดือนเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็ยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของคุณแม่ด้วยก็ยิ่งปลื้มไปอีกค่ะก็มาร่วมบุญกับท่านให้ท่านได้บุญเยอะๆค่ะก็นอกจากที่เราสองคนจะมาร่วมบุญทอดผ้าป่าที่นี่ทุกเดือนเป็นประจำแล้วยังมาช่วยรับบุญเป็นพิธีกรในงานทอดผ้าป่าทุกๆเดือนอีกด้วยค่ะส่วนนี้เป็นส่วนของทุกคนค่ะถ้าอะไรที่ช่วยได้ก็อยากที่จะมาช่วยค่ะก็รู้สึกปลื้มทุกครั้งเหมือนกันค่ะที่ได้รับบทเป็นพิธีกรค่ะตอนนี้นะคะส่วนปฏิบัติธรรมนะสายใจสว่างของเรากำลังมีบุญใหญ่ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านผู้บุญทุกท่านเลยนะคะมาร่วมกันสร้างโรงครัวและหอฉันนะคะถือว่าเป็นบุญใหญ่อีกบุญนึงเลยก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเอาบุญใหญ่ด้วยกันนะคะ
0: ทุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่าง

และเติมเต็มอาคารต้อนรับอาคันตุกะให้มีความพร้อมในการรองรับพระภิกษุสามเณรและคณะกัลยาณมิตรที่จะเดินทางมาประพฤติปฏิบัติธรรมค่ะสำหรับพิธีทอดพระป่าสามัคคีในครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นโดยคณะประธานพระป่าคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสง่างามก่อนจะร่วมกันอัญเชิญพระป่าและบริวารพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่เกาะเกี่ยวอยู่กับบุญบรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มเอมใจท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงอนุโมทนาบุญของผู้มีบุญทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดพระป่าและมีกัลยาณมิตรเฉลาซื่อสัตย์และกัลยาณมิตรพรพัฒนาพันธเสนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระป่าทั้งยังได้น้อมถวายพระป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนคณะประธานรองประธานกองและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยอันเป็นบริวารผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ซึ่งภาพมหาปิติในครั้งนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจและตอกย้ำถึงความร่วมแรงร่วมใจของพุทธบริษัท4ในการค้ำจุนพระพุทธศาสนาจากนั้นได้ฟังโอวาทจากท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านได้เมตตาให้ข้อคิดและกำลังใจแก่สาธุชนทุกท่านโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมใจกันสร้างศาสนสถานเพื่อเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและส่วนรวม

สำหรับงานบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้สร้างความปิติและปลาปลื้มใจให้กับผู้มาร่วมงานบุญทุกคนเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการเติมเต็มศาสนสถานแห่งนี้ให้สมบูรณ์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบไปชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนต้นแบบแก่คณะครูแก่นำโรงเรียนวัดแสนภูมิราวาสเฉลิมชัยราชอนุสรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลนำโดยพระมหาวิโรจน์อุคคจิตโตด็อกเตอร์หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ชมรมพุทธศาสตร์สากลพร้อมคณะวิทยากรได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนต้นแบบแก่คณะครูแกนนำโรงเรียนวัดแสนภูมิราวาสเฉลิมชัยราชอนุสรณ์อำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากนางสาววรรณิภาอุดวงศาผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร7บทฝึกห้องเรียนต้นแบบให้แก่คณะครูผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหาและแนวทางในการนำไปฝึกไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้คณะครูสู่การเป็นแกนนำสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการและเป็นกรณีศึกษาสำหรับการขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆกว่า47โรงเรียนในโอกาสวันมอบสื่อการเรียนรู้ในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกจังหวัดฉะเชิงเทราโดยจะจัดขึ้นในวันที่25กรกฎาคมณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ภายในการอบรมนายอัศดางราตราชูผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจระเข้ตายพินิจค้าประชาสรรค์จังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานด้วยซึ่งในโอกาสนี้พระมหาวิโรจน์อุคคจิตโตด็อกเตอร์ได้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนนำร่องของจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป

0: ระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนรินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951มหากุศลครั้งใหญ่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโย
1: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยหมู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่นวัดพระธรรมกายกุมมะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้มาพักผ่อนกายและใจพร้อมทั้งเติมพลังบวกผ่านการทำสมาธิท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเงียบสงบกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนหลายคนโดยทุกคนมาด้วยความตั้งใจที่จะหลีกหนีจากภารกิจการงานและความเครียดสะสมในชีวิตประจำวันในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ได้แนะนำหลักการปฏิบัติธรรมและการฝึกสมาธิเบื้องต้นโดยสอนให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมรู้จักการหลับตาเบาคล้ายกับการพักผ่อนและนำใจมาวางไว้อย่างนุ่มนวลที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่ทำให้จิตใจหยุดนิ่งและพบกับความสุขอันแท้จริงภายในนอกจากบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำสมาธิแล้วผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมยังได้ร่วมกิจกรรมสอดแทรกวัฒนธรรมชาวพุทธเพื่อความผ่อนคลายเช่นการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรการออกกำลังกายยืดเส้นและร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นต่างมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีใจหยุดนิ่งมีอารมณ์ที่สบายและผ่อนคลายจากความเครียดทั้งยังมีความเข้าใจในหลักการทำสมาธิมากขึ้นและตั้งใจจะนำวิธีสติคู่ความสบายกลับไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องที่บ้านเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนในชีวิตประจำวันต่อไปไปรวมอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญญกริยาวัตถุอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระวันเฉลิมสมวังโสเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลโดยมีกัลยาณมิตรอุดมจุนวงศ์เป็นประธานจุดเทียนธูปหน้าพระพุทธพระธรรมและนารูผู้วายชนพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบางสุกุลในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญการศึกษาโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรภูโขงและกัลยาณมิตรสีหอมนันทวงศาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายเครื่องอัฐบริขารโดยมีกัลยาณมิตรเจฟ

กัลยาณมิตรมณีจันทร์กัลยาณมิตรกาวันและกัลยาณมิตรคิงตันศรีสมนึกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยมีกัลยาณมิตรจินดากัลยาณมิตรสุสาดาสุทธากัลยาณมิตรเกศแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายมัตตกาภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญต่อมาเป็นพิธีจุดชวัญบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และนำอธิษฐานจิตในการนี้ประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วยังเป็นศูนย์รวมใจให้ชาวพุทธในต่างแดนได้มาพบปะพูดคุยและร่วมกันทำความดีซึ่งสร้างความปลื้มปิติยินดีให้กับผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านค่ะเช่นเดียวกับที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งได้จัดพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาท่ามกลางบรรยากาศที่อิ่มเอมไปด้วยบุญกุศลค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าได้รับความเมตตาจากพระมหาบุญส่งปรมัชโยท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนจะเข้าสู่พิธีอาราธนาศีล5และพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชระราชธิดาโดยกัลยาณมิตรแถวสประเสริฐเป็นผู้แทนสาธุชนจุดเทียนธูปบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมและเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปด้วยความเคารพอย่างสูงสุดจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดพระอภิธรรมส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมทอดผ้าบังสุกุลนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและมีกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์และกัลยาณมิตรสมใจคำสุรินทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรสมพรปารเคนเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตด้านกัลยาณมิตรสมดีและกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ซึ่งท่านได้เมตตาแสดงธรรมและให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงประโยชน์ของการทำสมาธิเพื่อสร้างความสุขและความสงบในจิตใจท่ามกลางการดำเนินชีวิตในต่างแดนส่วนวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีถวายกองบุญข้าวสารเพื่อเปิดโอกาสให้กัลยาณมิตรชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญค่ะภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระมหาประการชัยปการชโยท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญข้าวสารโดยมีกัลยาณมิตรจริยากัลยาณมิตรปา

ไว้และกัลยาณมิตรปอนโสภณรัตน์และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโก้นำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการทำความดีพร้อมทั้งนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้มีความสุขผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่3จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดลำพูนอันดับที่6จังหวัดชลบุรีอันดับที่7จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดลำปางอันดับที่10จังหวัดบึงกาฬส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง12อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง17อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบซึ่งก็จะตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com ขอเชิญชวนเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมค่ะระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสมาหิโตยะถาภูตังปชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันไม่มีประมาณและขอเจริญพรนะพี่น้องนักสร้างบารมีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆท่านเลยนะทั้งที่อยู่นะที่ห้อง SPD แห่งนี้นะหรือว่าที่ได้ชมผ่านทางนะในการกระจายสัญญาณทาง YouTube Facebook หรือว่าช่องทางอื่นๆแล้วก็ขอโอกาสในการทักทายพี่น้องคนจีนทุกครั้งนะที่พระอาจารย์ได้มาออกบรรยายนะตาเจหวันสร้างหาวนะจิงเทียนนะฝาซือเยโยจีฮุยหลายเกินตาเจเจียงกะเมียนนะจิงเทียนนะเยชื่อหลายเกินตาเจเจียงอีเซียฝอฝาเยชื่อสีว่างเกินล่างตาเจียนังโก้ทีเชิงสวยโยแต่อีเชียล่างตาเจียเตอเต้าเลยจนเจิงแต่สิ่งฝูเหอควายเล่อืมประโยชน์สุดท้ายยังมีบอกว่าสิ่งฝูนะสิ่งฝูควายเล่ก็คือชีวิตที่นะมีความสุขสมบูรณ์นะสมปรารถนาดังนั้นเองนะทุกคนก็อยากที่จะสมปรารถนาทุกสิ่งซึ่งวันนี้เราก็จะมานะนึกถึงโรงเรียนอนุบาลนะฝันในฝันวิทยากันโดยเราเองนะนึกถึงหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่เนาะเวลาที่เราทำอะไรก็ตามเราก็จะมีท่านเป็นผู้นำเป็นหลักชัยหลักใจนะในการสร้างบุญสร้างบารมีตลอดมาสวยนะว่ามันเยชื่อหลายซิวกงเต๋อว่ามันอยู่ว่ามันฝาซึ่งฝาซื้อว่ามันช่วยให้เดี๋ยวฝาซื้อเยชื่อไม่ซื้อว่ามันซิวกงเต๋อเยชื่อกงอย่างการเอินเกยทาเยชื่อว่างทาพิงพิงอันอันซึ่งถี่เจียนคังน้องดังนั้นทุกครั้งที่เราได้มาโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเราก็ต้องนึกถึงคุณครูแม่ใหญ่ถูกไหมเอ่ยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันในวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยรักหลวงพ่อที่สุดเลยจ้า

สาธุรักหลวงพ่อที่สุดเลยนะผมเป็นไฟฉางไอ้ว่ามันแต่จุ้ยไอ้แต่ฝาสีจุ้ยไอ้นะจุ้ยไอ้คือรักผู้ที่เรารักมากที่สุดอืมพระอาจารย์ก็มีชื่อก็เรียกว่าให้ถวายกับหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่นะจุ้ยไอ้แต่ฝาสีก็คือครูบาอาจารย์หลวงพ่อที่เรารักแล้วก็เคารพมากที่สุดนั้นเนื้อหาในวันนี้นะก่อนจะไปถึงเนื้อหาในวันนี้ที่เป็นปกิณกะธรรมที่เราจะได้ฟังกันก็ขอประชาสัมพันธ์พวกเราก่อนนะในส่วนของส่วนงานของอาจารย์ศูนย์พัฒนาสมาธิสากลนะหรือว่า DMTC นั่นเองก็เผื่อว่าพวกเรามีข้อสงสัยอะไรอยากจะได้สอบถามก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้เนาะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook หรือว่าช่องทางที่เราได้มาเข้าเรียนทาง Zoom ก็ตามนะก็จะมีโอกาสที่จะได้สอบถามกันได้ในครั้งต่อๆไปหรือว่าสนใจอยากที่จะศึกษาภาษาจีนเราก็สามารถที่จะสแกน QR code ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอตอนนี้ได้สุยตาเจียลูกัวโยอีเวนแต่ว่าก็ยังทงกัวอีเซียฟังชื่อเหรียญซี่หว่าเหมินแต่ดังนั้นเนื้อหาในวันนี้นะทั้งหมดที่จะได้มาบรรยายก็เริ่มต้นจากเดี๋ยวจะมีการถวายเทียนพรรษาเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะได้เป็นมีโอกาสได้ไปที่ประเทศมาเลเซียนะวันนี้ก็จะมีตัวอย่างของปีที่แล้วมาให้กับพวกเราได้ดูด้วยเนาะสวีจะเกิดเยชื่อชีเย่เฟินว่ามันอยู่กงหยางราจูแต่สื่อสารเจียซีเยือนแล้วก็กิจกรรมบวชนะอบรมพระธรรมทายาทนานาชาติภาคภาษาจีนในรุ่นที่21ที่จะเกิดขึ้นไม่กี่วันมานี้เองนะเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดให้กับพวกเราได้ฟังเยชีตี้เออชีอีนะโกจีฟอฟ่าซินชวนเจนะตนชีชูเจียหัวต้งแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระพิชายของพระอาจารย์เนาะก็จะได้มีข้อความแล้วก็มีเนื้อหาธรรมะมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังด้วยนะเยชีวอมันเตอีกกู้ชื่อเยชีตงกัววอเตอร์เกอเกอหลายเกินตาเจียหลายเจียงอีเซียแล้วก็มีมุทิตาประโยค9ซึ่งเป็นเพื่อนของพระอาจารย์เองเรียนภาษาบาลีมาด้วยกันตั้งแต่ประโยค1 2นะตอนนี้ท่านถึงฝั่งแล้ววันนี้ก็จะได้มาได้ฟังเรื่องราวของท่านกันแล้วก็กิจกรรมงานบุญวิสาขะที่ผ่านมานะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดที่วันนี้จะได้มาบรรยายสวีจิงเทียนเยชื่อเจเซียจิงเทียนฝาซื้อหลายกันตาเจเจียงโยซงราจูตนชีชูเจียไฮโยวอกเกอเตกู้ชื่อบาลีอยู่จิ๋วจีเขาชื่อให้อยู่เว่ยไส้เจ๋ยแต่หัวต้องออกมาหลายเจ้าเฟินเสียงซิ่งฝูเฟินเสียงกงเต๋อดังนั้นเรามาดูก่อนนะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นั่นก็คือนะการถวายเทียนพรรษา13วัดเริ่มตั้งแต่วัดจิตราจนกระทั่งไปจบที่วัดเสนาราทั้งหมด13วัดในวันเดียวพวกเราเห็นภาษาจีนจะตกใจเพราะว่าอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับพวกเราได้อ่านได้เนาะก็จะตั้งแต่เช้าเลยนะกิจกรรมนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยวัดจิตราก็จะไปฉันเช้ากัน 7:30 น.

ไปจบกันที่วัดเสนาลาประมาณเกือบสองทุ่มนะเจ้าเกยเยชีตาเจออีเจิงเทียนแต่หัวต้องในวันที่3กรกฎาคมที่จะถึงนี้แล้วก็นี่ก็จะเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องคนจีนแล้วก็ชาวสยามที่อยู่ประเทศมาเลเซียโดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ก็จะมีร่วมกันตั้งแต่ผู้นำบุญที่อยู่ที่ประเทศไทยประเทศมาเลเซียแล้วก็พระอาจารย์ที่มาจากศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติบางกล่ำภาคใต้ของเรานี่นะท่านก็จะได้ไปร่วมกิจกรรมในการน้อมถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้พระอาจารย์พรมสันที่พวกเราเห็นคุณหน้าคุณตากันเป็นประจำฟรีเจวีฝาดซื้อเหยื่อชื่อหลายใต้เปี่ยวว่าเมินเต๋อซึ่งถวนกงหยางเต๋อซื้อซันเจียลาจูซื้อยวนเต๋อนั้นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อจากถวายเทียนพรรษาก็คือบูชาข้าวพระนะในวันที่5กรกฎาคมก็จะมีพระอาจารย์แล้วก็สาธมิกไปด้วยหนึ่งรูปนะก็คือพระอาจารย์จักริตนะเทระมูโลท่านก็จะเดินทางไปรวมถวายเทียนพรรษาแล้วก็ไปบูชาข้าวพระร่วมกิจกรรมให้ชีวิตสัตว์เป็นทานสวีเจอเกอฮุยกงฝาฮุยเตอชิงฉีรุเยชีโยฝาซื้อเหอวอเตอร์วอเตอร์เพิงโยอิฉีชื่อตาเจียใจนาเปลี่ยนก็จะมีนี่ก็จะทุกครั้งที่จะไปเนาะก็จะมีการแนะนำตัวของพระอาจารย์ทุกรูปที่ไปนี่ก็เป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้ดูตัวของพระอาจารย์จักริตเองเนี่ยท่านก็เป็นหัวหน้าส่วนงานเผยแผ่ธรรมะณศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จปราจีนบุรีประเทศไทยตอนนี้ปีนี้ท่านก็27พรรษาแล้วมีโอกาสเราก็สามารถแวะเวียนไปเยี่ยมท่านได้นะสยิเจ้าเวฝาซือเยชื่อใจปาจินบุรีฝูแต่เขาแก้วเสด็จจงสิ้นทายเจ้าน่าเปลี่ยนหลายหงอย่างฝอฝาจิ้งเหนียนทายเจี้ยล่าชื่อเอ้อฉีชี้เยชื่อหัวทงเหนียนแต่ชูเจียแต่แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนี่ก็เป็นภาพปีที่ผ่านมาตอนที่ไปถวายตอนนี้โบสถ์ยังไม่เสร็จเนาะที่วัดที่ไปนี่ทุเรียนเนาะน่ารักเจียว พวกเราถ้าไปที่โน่นก็จะมีทุเรียนนะติดไม้ติดมือกันเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูกาลของทุเรียนทางใต้แล้วนะสวีเจ้าเกิดเยชื่อลูกกว่าว่ามันชื่อชันเจียแต่ชื่อฮอเยฮุยเตอร์เต้าเลยลู่เหรียญเยชื่อเจ้าเฟินหลีอู้นี่ก็ไปดูก่อนวัดแรกที่ไปครั้งที่แล้วเป็นวัดเตลุกวันจานะสังเกตเสื้อผ้าของผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมก็จะเป็นเสื้อขาวแขนส้มก็จะเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม Power Group นะซึ่งจะมีอาจารย์เจ้าคุณในการสถาปนากลุ่มนี้ขึ้นมาก็จะมีโยมกิมลินพี่เจริญแล้วก็ชาวสยามเนี่ยเป็นผู้ที่ประสานงานกับพระอาจารย์ท่านนะพระเดชพระคุณท่านในพื้นที่แล้วก็มีพี่น้องคนจีนของเราไปร่วมกิจกรรมกันเจียเยชื่อว่ามันตี้เจียแต่วัดเตลุกวันจาหลายกงหยางลาจูหลังจากนั้นก็จะไปนะวัดประดังไปเลียงเนาะกว่าจะได้ชื่ออย่างนี้ได้เนาะต้องไปถามคนในพื้นที่ตอนนี้ไปครั้งแรกๆนี่ก็งงๆเหมือนกันนะเอ๊ะวัดนี้ชื่ออะไรจะเขียนยังไงภาษาจีนยังไงเพราะเราจะต้องอธิบายให้กับชาวสยามแล้วก็คนจีนพ้นทะเลที่อยู่มาเลเซียด้วยให้เขาเข้าใจในรายละเอียดว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อเพราะว่า13วัดในวันเดียวเราต้องไม่หลงทางเนาะหลานโฮจะเกิดเยชื่อตาเจียกงหยางลาจูแต่หัวต้องก็จะเป็นกิจกรรมบุญบันเทิงตลอดทั้งวันเลยจะมีพี่น้องชาวสยามในการให้ปลื้มใจมีเพื่อที่จะน้อมถวายสิ่งที่ดีที่สุดนอกจากเทียนพรรษาแล้วก็จะมีข้าวปลาอาหารข้าวสารอาหารแห้งถวายให้กับวัดต่างๆที่จะไปร่วมกิจกรรมกันนี่ก็จะเป็นวัดที่สองนะวัดประดังภูสิงวัดธรรมคีรีวงวัดธรรมคีรีวงนี่ชื่อภาษาไทยเลยเนาะวัดธรรมคีรีวงก็จะเป็นลักษณะบางวัดเนี่ยก็ไม่ได้มาเขาเรียกว่าเราไปถึงที่วัดแล้วก็จะมีตัวแทนอีกวัดหนึ่งมาร่วมด้วยนะอย่างเช่นวัดประดังภูสิงห์กับวัดถ้ำคีรีวงศ์ก็จะมารวมกันเนาะมารวมกันที่เดียวเพื่อความสะดวกเพราะไม่อย่างนั้นแล้วบางทีก็ไม่ทันในการร่วมกิจกรรมในศาลาท่านกว้างใหญ่มากเลย

เนาะญาติโยมก็มากันอะไรว่าอย่างอุ่นหนาฝากข้างเต็มไปหมดสวยจะเคยเยชื่อว่ามันหุยเซียงกงเต๋อน่ะชื่อเนียนว่ามันหลายซิวกงเต๋อถ้าจะเยาหาวหาวแต่ฝาสีเสียก็นอกจากกิจกรรมแต่ละวัดแล้วเนี่ยบางวัดเขาก็จะมีการต้อนรับโดยชุดหรือชุดกลองยาวกลองยาวแต่ไม่ได้มีจุดประทัดเนาะมีชุดกลองยาวในการที่จะต้อนรับชุดถวายเทียนพรรษาแต่ละวัดแต่ละคณะที่ไปกันก็มากันโอ้แบบคึกคักมากเลยนะญาติโยมไปด้วยกันทั้งหมดแต่ละที่บางวัดที่3นะวัดเทพบัณฑิตปยามักอินซอนก็ถือว่าอันนี้จะเป็นวัดที่เกือบจะติดฉันเพลแล้วนะวัดที่3นะวัดที่3แล้วเนาะวัดที่3ช่วงเช้าเนี่ยเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองสวัสดีเจ้าเจียเยชื่อที่ซานเจียแต่ซีเยือนเจ้าเกิดเยควายเย่าชูฟันเลยเจ้าเกิดสีเจียนเป็นก็ข้ามไปเนาะเป็นวัดที่7เลยนะวัดที่ติอากะนะหรือว่าวัด SG สิปุตก็มารวมกัน2วัดก็ถวายเทียนพรรษาพร้อมกันแล้วก็มีกิจกรรมแต่ละวัดแต่ละชุดนะบางทีก็มีผู้ที่เรียกว่าชาวท้องถิ่นจะเป็นชาวบ้านในบริเวณใกล้ๆเนี่ยก็มาร่วมกิจกรรมกันด้วยนอกจากกลุ่มที่เรามาจากผู้นำบุญของเชด้าอลอสตาแล้วก็จากศูนย์ปฏิบัติธรรมบางกล่ำภาคใต้แล้วก็จะมีพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยในประเทศมาเลเซียได้มาร่วมกิจกรรมกันวันที่8วัดทองปลกนะวัดสุนทรประชารามก็เนี่ยโอ้โหห้องปฏิบัติธรรมท่านสวยงามเนาะดูสัปปายะตอนที่ไปเจอท่านเนี่ยท่านอยู่รูปเดียวเนาะหยัดสู้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเราก็ไปให้กำลังใจท่านก็ดีใจท่านก็ชื่นใจสวัสดีเจ้าเจียซื่อยวนทาจูโยอีเว่ยหวยอีแต่อีเว่ยหลายโซจู้เจอเจ้าเจียแต่เว่ยเลยหงอย่างฟอฟาสวัสดีวันมันหลายเยชี่กุลี่อีฉีหลายเว่ยเลยบอกมันเป่าหู้ฝอฝาหงอย่างฝอฝาแต่หู้ฝาเอาไปให้กำลังใจมีถวายข้าวสารอาหารแห้งต่างๆวัดที่9วัดเคจีสีหน้านะวัดโพธิเจติยารามเขาจะมีชื่อไทยแล้วก็ตอนที่กว่าจะหาชื่อไทยได้บางทีก็หายากเพราะว่าในการบันทึกสถานที่หรือว่าค้นหาในระบบออนไลน์ใน Google นี่บางทีก็หาไม่เจอจะปักหมุดกันอย่างเช่นเมื่อกี้ไปอีกวัดหนึ่งใช่ไหมวัดที่8จะไปวัดที่9แล้วก็ต้องส่งโลเคชันเพื่อไปต่อกันสำหรับคนที่ไม่ได้มาพร้อมกันหรือว่าเดินทางไปเองในรถส่วนตัวนะกว่าจะหาชื่อแต่ละวัดได้นะโอ้โหนี่ใช้ความเรียกว่าต้องสื่อสารกันอย่างชัดเจนไม่งั้นก็ไปวัดผิดไม่ถูกที่กันเนาะบางทีก็คนก็ไปเลยวัดบ้างก็มีสวัสดีเจ้าเสียแต่หมิงสื่อจีเจียซื่อยวนโตเย่าเหินชิงฉู่เย่ชื่ออีเจิงเทียนแต่อันภายห่าวก็วัดที่10นะวัดนาคาสยามวัดกำบุงนาคาสยามอันนี้ก็จะเป็นวัดที่พระอาจารย์ท่านถือว่าเป็นผู้ประสานงานหลักในพื้นที่เลยท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนในกิจกรรมงานของในการถวายเทียนพรรษาก็ตามหรือว่าการรักษากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่เราก็ไปให้กำลังใจกันเนาะเพราะว่าถือว่าท่านก็ทุ่มเทนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่มาโดยตลอดสวัสดีเจ้าเจียซื่อยวนเยชี่ว่ามันหลายกุลีฝาซื้อนะฝาซื้อเยชี่เต้าเลจูโฮเยคยีแต่เต้าบอกมันแต่กุลีแต่การเจ๋อไว้เลยแต่เต้าแต่ไฟฉางแต่ซิ่งฝูเหอค่อยเลยถึงวัดที่11แล้วนะวัดจินดารามนะจินดารามเซนารานี่ก็สังเกตว่าจะเยอะเนาะเพราะว่าตกเย็นแล้วตกเย็นแล้วคนก็จะเริ่มมากันแล้วตอนช่วงกลางวันบางทีก็หายไปบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่ท่านดูแลพื้นที่ได้ดีมากเลยนะตอนที่ท่านมาใหม่ๆท่านเล่าให้ฟังว่าวัดนี้โอ้โหเจ้าวาดไม่ว่าจะองค์ไหนองค์ไหนก็อยู่แล้วอยู่ยากนะแต่พอได้มาเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านสามารถที่จะดูแลพื้นที่ได้แล้วจนกระทั่งสามารถปักหลักแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันสวัสดีเจ้าเจียซื่อยวนนะเยชีเอินนานเตเต
我们的长老

因为主持人呢也混了几位，也是非常难得到了现在，所以我们到了这边也是恭喜他，给他的一种鼓励。สุดท้ายปีที่แล้วไป12วัดปีนี้ไป13วัดไม่รู้จะเป็นยังไงพวกเราก็ให้กำลังใจเขาด้วยนะว่าสุดท้ายวัดจิตรานะวัดจิตารามก็ถือว่า2ทุ่มแล้วนะวัดนี้ตอนไปที่ถวายเทียนพรรษาเป็นกิจกรรมที่บุญบันเทิงตลอดเลย所以这个也是最后的一节寺院啊也是大概晚上八点到了最后大家也是比较很乏喜虽然一整天大家都很累但是也是为了修功德นอกจากกิจกรรมถวายพรรษาแล้วเราก็มาดูบูชาข้าวพระในเดือนที่ผ่านมาของพี่น้องชาวมาเลเซียที่เคด้ากันบ้างก็มีพระอาจารย์สองรูปนะก็มีพระอาจารย์อภิชาติพระมหาอภิชาติแล้วก็พระมหาชัยวัฒน์ท่านได้เป็นพุทธบุตรนะผู้กล้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะว่าหน้าที่สำคัญยิ่งของชาวพุทธหนึ่งศึกษาธรรมสองปฏิบัติธรรมสามเผยแผ่ธรรมสี่ปกป้องธรรมท่านไปทำหน้าที่ทั้งสี่อย่างให้สมบูรณ์เกิดขึ้นณดินแดนแห่งนี้นะ所以这位法师两位法师也是为了首先他要好好的学习然后好好的修行然后第三呢然后为了弘扬佛法最后也是为了护法นอกจากท่านเรียนแล้วพระมหาวิชานี่ปีนี้สอบประโยค9แล้วเนาะท่านยังแบบว่าสามารถจัดสรรเวลาตอนนี้ท่านก็กำลังเข้าอบรมติวกันอย่างเต็มที่เลยเนาะถือว่าทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ที่สุดนอกจากก่อนจะไปเนี่ยก็ได้ทำภาพก็เรียกว่าภาพการ์ดนะแบบให้ระบบ AI ออกแบบมาให้ท่านบอกว่าอาร์ตมากสวยงามมากนะทั้งสองแบบมีทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าผมบอกว่ารู้สึกอาร์ตเกินไปนะก็ขอแบบธรรมดาก็จะขาวๆเรียบง่ายเนาะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องได้มาสวัสดีเจ้าคือเรียนกับปันผลเต้าโยผู้ถงกางฉายเยชีปิเจียวโยโยฟึ่งฟู่แต่หยันเซ่เจ้าคือเยชีปิเจียวเจียนตันเด้อถ้าเจ้าคือหนึ่งโยสัวผู้ฉีฮวนเด้อโยสัวผู้ถงแต่ฉีฮวนอันนี้ก็ตอนเริ่มกิจกรรมบูชาข้าวพระหลังจากเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะจัดกิจกรรมเนี่ยเขาก็ต้องไปเตรียมสถานที่กันก่อน1วันเนาะหลังจากเตรียมเสร็จแล้วจัดสถานที่ก็จะมีการถวายผ้าไตรถวายทยธรรมอะไรทั้งหลายตอนเช้าจะมีกิจกรรมในการตักบาตรโทโปนะตักบาตรนะโทโปหลังจากนั้นก็จะปฏิบัติธรรมทำพร้อมกับวัดพระธรรมกายชื่อถงชิวกงเต๋รูปซ้ายมือเป็นนายด่านนะนายด่านที่คอยให้การสนับสนุนในการมาปฏิบัติธรรมของหมู่คณะส่วนรูปขวามือก็เป็นมืออาชีพในการจัดผลไม้บูชาข้าวพระมาโดยตลอดเป็นชาวสยามนะจัดเก่งมากนะพระอาจารย์ไปเคยช่วยจัดนี่อยู่ครั้งหนึ่งเขาก็ยิ้มเนาะยิ้มเสร็จแล้วเขาก็จัดให้ใหม่所以每次法师去的时候也是为了帮忙来做一些就供奉的水果然后这位呢也是看了一笑然后就来帮法师好好的调整แล้วก็มีพี่น้องนักสร้างบารมีที่มาปฏิบัติธรรมเป็นประจำได้ฟังธรรมหลังจากปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วจะมีการบรรยายธรรมทุกครั้งให้เกิดความปลื้มใจแล้วก็นี่จอกเขียวเนาะเป็นผู้ที่เบิกบานมากนะชอบในการฟังธรรมแล้วก็มีความรักในการสนับสนุนพระพุทธศาสนาเคยพูดกับพระอาจารย์นะคนที่ชื่อจอกเขียวเนี่ยบอกว่าถ้าเขามีแรงเขาก็จะทำให้สุดความสามารถเพราะว่าไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดเมื่อปัจจุบันมีโอกาสมีเวลาแล้วเขาก็ทำเวลานี้ให้สมบูรณ์เพราะว่าวันข้างหน้าไม่รู้จะเกิดอะไรวันนี้สำคัญมากๆเนาะก็กดน้ำให้พรสวีเจอเสียเยชีหัวใจตังเสียนะว่ามันป่ากงเต๋อหวยเสี่ยงเก๋ยจ้องเซิงสุยนทำมันหลีขู่เต๋อเล่สุยนว่ามันซิ่งฝูควายเล่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกคนให้ความปลื้มใจในการมาร่วมแล้วก็อุทิศ

บุญให้กับหมู่ญาติผู้มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องของเราทุกๆคนจากนั้นก็ถวายพระทหารเป็นสังฆทานตอนเพลเนี่ยเรียกว่าทุกคนตั้งใจจัดเตรียมมาอย่างดีนี่สั่งมาจากภัตตาคารมาเลยนะภัตตาคารก็อยู่ข้างๆสถานที่ที่เราจัดกิจกรรมกันอันนี้เป็นเขาเรียกว่าขวาถังก็คือเป็นที่จัดกิจกรรมของชาวพุทธชาวจีนพ้นทะเลก็สามารถจัดกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรหลังจากทำเสร็จแล้วนะเราก็ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยนี่โอ้เรียกว่าไม่ห่วงอายุเลยเนาะเรียกว่าแข็งแรงกันทุกคนนะแอนนี่นะแอนนี่เจ้าเกิดปีเจ้าเจียนคังว่ามันป้านหาวเลยชื่อโหมันหายเย่าหาวหาวแต่เสาตี้ตาเสาตี้ฟังแล้วก็เช็ดทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อยนะโดยทุกคนก็มีความปลื้มใจมีเห็นไหมมีความเบิกบานไม่เหน็ดไม่เหนื่อยกันเลยเพราะว่าเข้าใจในเรื่องของบุญเข้าใจว่าคนเราเกิดมาทำไมมีอะไรเป็นเป้าหมายชีวิตเนาะนั่นนี่ก็หลังจากทำเสร็จแล้วนะก็ทำความสะอาดภาชนะอาหารบูชาข้าวพระทั้งหลายนี่ต้องอาศัยสมาธิอย่างมากเขาบอกว่าถ้าร้านทำความสะอาดแล้วไม่มีสมาธิเนี่ยเดี๋ยวก็อุปกรณ์ก็จะแตกสี่เจ้าเกิดเหยียชื่อเฟยฉางแต่พี่เจ้าเย่าเสี่ยวชินหน่วยเจ้าเสียตัวชื่อปู่หลี่รู้ก่อนว่าเสี่ยวชินแต่ว่าถ้าหุ่ยซุยแต่หุ่ยห้วยแต่หลังจากนั้นก็จะไปปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเนาะให้ชีวิตสัตว์เป็นทานทุกครั้งทุกคนก็จะหลังจากจัดพื้นที่อะไรเสร็จแล้วเนี่ยอุปกรณ์เรียบร้อยทุกคนก็จะมาร่วมกันกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาฟังเชิงนะฟังเชิงก็คือให้ชีวิตสัตว์เป็นทานกล่าวคำตามคำกล่าวของพระอาจารย์นะทุกคนก็จะปลื้มใจมีความสุขใจแล้วทุกครั้งที่กลับมาก็จะมีของฝากมาถึงกับพระอาจารย์ที่เมืองไทยด้วยนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะแต่ก็เป็นภาพ AI นะคือภาพโดยบริบทข้างๆเนี่ยไม่ได้มีอย่างนี้ตอนที่มานะก็จะมีเฉพาะขนมที่อยู่ตรงกลางนี่แหละจะมีขนมเปี๊ยะนะที่เป็นของขึ้นชื่อช็อกโกแลตบ้างถั่วบ้างอะไรต่างๆสี่เจเซียเยชีตาเจเตซินอี้เกยฟาซีเตก่อนจะไปถึงเรื่องงานบวชของไอดอปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนบรรยากาศกันที่วิสาขะปุรณมีสุขกาดีเฮกันจ้า

าธุนะสุขกาดีเฮนะมีความสุขจริงหนอนะก่อนจะต่อไปเดี๋ยวเราจะมีรายการพิเศษกันนิดนึงเนาะแต่ก็ก่อนมีนิดนึงนะที่จะมาขอประชาสัมพันธ์กับพวกเรานั่นก็คือกิจกรรมงานบวชในที่จะเกิดขึ้นวันที่5กรกฎาคมอันดับแรกเราก็นี่ก่อนเลยเนาะเรื่องของวันตัดปล่อยผมก็คือวันที่5กรกฎาคมที่จะเกิดขึ้นนี้ในโครงการบวชนานาชาติที่ถงช้างฝั่ง DMC นะพวกเราไปร่วมกิจกรรมกันได้ขอเชิญ

0: ส่วนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทที่11เดือน7เนาะ11กรกฎาคมวันเสาร์ที่11กรกฎาที่โบสถ์พระไตรปิฎกตั้งแต่ตี 5:30 ผู้ปกครองลงทะเบียนแล้วก็จะเสร็จพิธีอุปสมบททั้งหมดเวลา 18:30 นซึ่งแล้วก็ตักบาตรพระใหม่นะสิ้นปีชิวโทโปอิชิวันที่12อาทิตย์ที่12กรกฎาคม 6:00 นเจ้าภาพลงทะเบียนเสร็จพิธีเวลา 8:00 นซึ่งทุกปีเนี่ยก็จะมีพี่น้องของเรานะได้มาเข้าอบรมกันที่บ้านแก้วนานาชาติบ้านแก้วนานาชาติอยู่ที่ไหนนะพวกเราหาให้เจอนะก็คืออยู่ตรงบริเวณที่บ้านแก้วอาสาสมัครเดิมนะปัจจุบันเป็นบ้านแก้วนานาชาติแล้วก็ทำสถานที่ให้เหมาะกับการอบรมพัฒนาสถานที่ต่างๆซึ่งตอนนี้ปิดรับสมัคร21มิถุนายนนี้เท่านั้นตอนนี้ยังเปิดอยู่เนาะยังทันยังทันสำหรับผู้ที่มีความสนใจสวีจะเกิดเยชื่อลูกกัวโยเฉียงหลายแต่ว่าเคยการจริงเจอหลายเป้าหมิงก็จะไปปฏิบัติธรรมที่สวนสุขสว่างเชียงใหม่หลังจากบรรพชาอุปสมบทเสร็จแล้วซึ่งปีที่แล้วนะพระอาจารย์ก็ส่งเรียกว่าผู้มีบุญได้มาบวชจากที่ปีนังเคด้านะออลอสตาประเทศมาเลเซียซึ่งถือว่าน้องแซมนี่ปีที่แล้วก็ได้มาบวชถ้าพวกเราได้ไปเห็นรูปที่โครงการก็จะเห็นสามเณรเป็นผู้ที่ได้มาศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นผู้ที่ได้มีเข้าใจถึงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีซึ่งโครงการอุปสมบทณบ้านแก้วนานาชาติ29มิถุนาถึง28กรกฎาคมนี้ก็ขอเรียนเชิญพวกเราทุกคนได้มาร่วมสนับสนุนแล้วก็ร่วมกิจกรรมอนุโมทนานะในทุกๆขั้นตอนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับความเป็นอยู่นะการที่ได้มาบรรพชาอุปสมบทจนกระทั่งได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่เกิดขึ้นเอาละจ้ะวันนี้มีเซอร์ไพรส์ให้กับพวกเราก็คือทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตอนเปิดบันทึกสามเณรทรงกระเปี๊ยกสู่นาคหลวงรูปที่3แห่งวัดพระธรรมกาย
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ย
1: ิ้
2: มแล้วคร
1: ับ ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ท
1: ั
2: ่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า
2: สาธุ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทางพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์ร่างกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ตั้งใจหยุดนิ่ง

0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำคร
0: ับ คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: สุดยอดDo you love me, boy?
1: I love you, lie.
2: Turn up, chum, back, chum. Long down, you, pang, yellow. Let's take your side.

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกัน
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธ
3: อสั่งสมบุญทุกบุ
2: ญไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติสร้างสมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ตั้งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกัน
2: เรามาว่าคาถารวยกันจ้า

0: มายังจ้ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธ
0: ุจงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ

ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลย

เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวอันแสนพิเศษถึงล้านพิเศษของพระอาจารย์ใหญ่ค่ายจองแชมป์กันนะจ๊ะตอนเปิดบันทึกสามเณรทรงกระเปียกมันเป็นไงทรงกระเปียกเนี่ยสู่นาคหลวงรูปที่สามแห่งวัดพระธรรมกายโอ้โหเป็นเรื่องราวน่าอัศจรรย์มากเลยเนี่ยถ้าใครไม่ได้ฟังนอนไม่หลับนี่นะจ๊ะแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องราวเพิ่มๆเราไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเพลงคว้าปอทอ9ถวายหลวงพ่อ

0: สาธุสาโอ้โหทำไมเก่งๆเนาะลูกไข่หวานเนี่ยกราบนมัสการหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงครับนี่ลองทายดูซิว่าใครนะจ๊ะนี่ฝอท่อเก้านี่เนี่ยโอ้โหคือใคร
1: นั่งรวมพระมหาสุวิ
0: ทย์ครับกระผมพระมหาโมโหนี่เลย
1: ไม่โมครับของจริงเมา
0: ด็อกเตอร์สวิทธรรมกะมุนิปอทอเก้านาคหลวงรูปสุดสังว่าทำกายครับ

0: กราบนมัสการหลวงพ่อเคารพอย่างสูงครับกระผมพระมหาดร.สวิทธรรมมิกะมุนิปทเก้าหลวงพ่อครับตอนนี้ผมรับบุญเป็นรองผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมพระอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายและก็เป็นหัวหน้าหมู่กุฏิสามเณรเรียนธรรมวัดพระธรรมกายครับหลวงพ่อครับผมมีชีวิตที่รอยไปด้วยกลีบกุหลาบโอ้โหโอโรยไปด้วยกลีบกุหลาบเลยโอ้โหหอมฟุ้งหมดเลยนะแต่เป็นกลีบกุหลาบที่ไม่ใช่ได้มาเพราะโชคลาภแต่ได้มาด้วยหัวใจ
1: หัวใจที่ไม่ยอมแพ
0: ้หัวใจที่ไม่ยอมราบคาบต่ออุปสรรคครับโอ้ไม่ได้ไม่ใช่ได้มาเพราะโชคลาภแต่ได้มาหัวใจที่ไม่ยอมราบคาบต่ออุปสรรคครับนี่เนาะโอ้ทำไมเก่งๆเนาะแต่นี่เราก็รับฟังไว้ก่อนนี่เนา
1: ะเรื่องมันยังไม่จบ
0: เรื่องมันยังไม่จบเพราะความโชคดีของผมเริ่มตั้งแต่8ขวบโชคดีอะไรเนี่ยตอน8ขวบ8ขวบนะที่เดินตามผู้นำบุญและครอบครัวเข้าวัดครั้งแรกโอ้โหนี่เดินตามผู้นำบุญครอบครัวเข้าวัดครั้งแรกเลยเนาะตอน8ขวบพอมาแล้วก็อยากบวชมากเลยครับ
1: สา
0: โอ้โหนี่มีบุญเขาเนาะแต่ช่วงนั้นวัดพระธรรมกายยังไม่มีโครงการบวชรุ่นยุวะผมก็เลยไปบวชสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดปากน้ำตอนอายุ9ขวบก่อนอุ๊ยมีหลักฐานน่ะใช่ฮะมีหลักฐานสำหรับตอนผมบวชเป็นสามเณรที่วัดปากน้ำครับบวช2วัดเลยเนาะนี่จ้ะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะโอ้โหแล้วพ่อครับพ่อบวชแล้วก็ชอบโอ้โหนี่มีบุญเก่าเนาะนักบวชเก่าเพราะใจมันสปาร์คกับชีวิตในสเปคโอ้โหแล้วแต่นี้ได้จบโครงการผมก็จำใจจำใจจำใจศึกเพื่อไปเรียนต่อโอ้เอ็นใจเนาะแล้วก็น่าชื่นชมเนาะและนับจากนั้นผมก็เร่งวันเร่งคืนอยากให้ปิดเทอมเร็วๆนี่จ้ะเพื่อจะได้รีบมาบวชภาคฤดูร้อนที่วัดปากน้ำใหม
1: ่
0: โอ
1: ้
0: โหโอ้ชีวิตจิตวิญญาณนี่เนาะนักบวชเลยเนาะแล้วด้วยความที่ไม่อยากศึกเลยหลังจบโครงการคุณนำบุญจึงพา

สำเนียงตัวกระเปียกหัวใจนักสู้อย่างผมโอ้บุกมากราบหลวงพ่อในวันคล้ายวันเกิด22เมษายนพุทธศักราช2531ที่วัดพระธรรมกายโอ้ขนาดบุกมากราบเลยนี่เนาะเพื่อถวายคำอวยพรโอ้นี่ว่าที่พ.ต.9เนี่ยนะบุกมาเลยนะซึ่งพอหลวงพ่อยิ้มรับและสอบตาผมด้วยความเอ็นดู อย่างเปี่ยมล้นโอ้โหรู้ความในใจด้วยโอ้นี่นะโอ้ผมก็ไม่รอช้าเลยนี่นะผมปล่อยท่อนฮุกทันทีเลยโอ้ลูกเนรมาขอพึ่งใบบุญหลวงพ่อครับโอ้มาขอบวชอยู่ต่อกับหลวงพ่อที่วัดพระธรรมกายเลยได้ไหมครับโอ้โหเข้าใจถามนะซึ่งจะทำให้หลวงพ่อหรือคุณไม่ใหญ่เนี่ยต้องไปเลือกดูตั้งแต่เอถึงชาติว่าจะเอาตัวไหนและในสุดก็พบสองตัวโอเคโอ้โหโอเคนมัสและอนุโมทนาทันทีโอ้นี่เนาะเจ้าผมรู้สึกซาบซึ้งและจำภาพนั้นได้อย่างไม่มีวันลืมเลยนับจากวินาทีนั้นผมถูกอัปเกรดเป็นสมณเณร VIP โอ้โหนี่นะผ่านด่านกดเหล็กสำเร็จทุกอย่างโอ้โอ้โหแล้วกฎเหล็กของวัดคือสำเนาที่จะบวชต่อที่นี่ได้เนี่ยต้องจบป .6 ก่อนแต่ตอนนั้นผมจบแค่ป .4 ผมอายุต่ำกว่าเกณฑ์คือแค่10ขวบเองหลวงพ่อครับทำไงได้แล้วครับแม้กายผมยังเป็นเด็กน้อยแต่หัวใจมันเกินร้อยสักขนาดนี้โอ้โหโอ้โหคมเนาะคมโอ้โหผมก็เลยมาบวชรุ่นเต็นท์ถล่มมาทีเดียวเต็นท์ถล่มเลยในปี2530

0: โอ้รุ่นพายุวัดใจนะนอกจากนั้นก็ผมก็กระโจนเข้าสู่สมรภูมิฝึกตนร่วมกับพี่ๆยุวะธรรมทายาทรุ่นหนึ่งที่ตัวโตกว่าอายุมากกว่าราว2ปีขึ้นไปครับต้องการกรดนอนบนลานหินเกล็ดโล่งๆที่ร้อนระอุตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนก่อนนอนก็ต้องสัมผัสความตื่นเต้นระดับ5ดาวเพราะมีผองเพื่อนที่ชอบแอบบุกซุกเข้ากรดขณะหลับอยากรู้ไหมครับว่าท่านเหล่านั้นคือใคร
1: อยากรู้ครับ
0: คือพี่คางคกน้องอึ่งอ่างน้ากิ้งกือปูตะขาบแม้กระทั่งน้องงูยังเคยมาเยือนเลยครับโอ้โหมาหมดเลยเนาะนี่แหละครับชีวิตสำเนินสมัยยุวธรรมทายาทรุ่นหนึ่งพุทธศักราช2531นี่นะนี่จ้ะโอ้ที่เจอพี่คังคกน้องอึ่งอ่างหน้าเก่งเกลือปูตะขาบแล้วก็น้องงูอะไรเนี่ยเยี่ยมยืนสมัยนั้นเนนตัวเล็กๆอย่างผมก็ต้องรับบุญทุกภารกิจว่าไงก็ว่าตามกันเสมอครับจากเด็กแถวหน้านี่มาเป็นพระมหาแนวหน้าดูแลสำเนินค่ายจองแชมป์ครับนี่นะโอ้โหดูสิว่าผมอยู่ตรงไหน

0: แต่อำนาจ
1: โอ้โหมีทั้งพี่คางคกน้องอึ่งอ่างน้ากิ้งกือปู่ตะขาบรวมทั้งน้องงูก็ยังมาเยี่ยมนี่ทั้งหมดนี่คือเครือญาติร่วมโลกครบเลยครับแต่นั่นมันไม่ใช่ปัญหาเพราะเรื่องอย่างผมมันอยู่ตรงนี้ตรงที่ทุกอาทิตย์ต้นเดือนนี่สิโอ้โหนี่จ้ะเมื่อโยมพ่อโยมแม่มาเยือนด้วยความที่กลัวผมจะทนลำบากไม่ไหวท่านมากี่ทีก็โฉนศึกทุกครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ทราบไหมครับผมตอบไปว่าอย่างไร
0: ไม่ศึก
1: เซโนแปลว่าอะไร
0: ไม
1: ่ศึกเนาะแม้ชีวิตไม่ใช่ไฮโซแต่ก็แอบโก้ในความรู้สึกนี่แอบโก้ในความรู้สึกคือยังไงก็ไม่ศึกครับแหมโก้เหลือเกิน

ใช้ชีวิตแบบบวชไปร้องไห้ไปโอ้โหนี่บวชไปร้องไห้ไปมีเหตุผลครับรู้ได้ไงวะบ้านไม่เคยคิดถึงเลยแต่คิดถึงโยมพ่อโยมแม่คิดถึงแบบเกินต้านจนบางคนคิดว่าผมเนี่ยเป็นเด็กขี้แยแม้ใครจะว่าผมขี้แยแต่ผมก็ไม่แยแสทางโลกครับนี่นะแม้ใครจะว่าขี้แยแต่ผมก็ไม่แยแสในทางโลกเลยโอ้เป็นคนใจเด็ดในระดับเพชรอย่างอาย

จนปีพุทธศักราช2536หลวงพ่อประกาศคัดทหารร้อยเข้าอาการภาวนาผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งสมาธิกับเขาด้วยแต่เนื่องโดยวิเชษของหลวงพ่อที่มองเกมขาดนี่เนาะหลวงพ่อจึงสั่งไม่ให้ทิ้งการเรียนบาลีผมจึงต้องเรียนบาลีควบคู่ไปกับการนั่งสมาธิหลวงพ่อครับผมสอบผ่านทุกปีเลยขี้โม้หวานผมตั้งใจศึกษาพระบาลีควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอครับดีเลือกไปนั่งตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราช่วยกันดูสิผู้เรือตอนผมสอบได้ไปเรียนทำประโยค3ได้รับทุนการศึกษาจาก

0: หลวงพ่อด้วยครับ
1: สาธ
0: ุนี่จ้าก็ทั้งถึงด่านปอท.8พอประกาศผลสอบเท่านั้นแหละครับวินาทีนั้นเหมือนโลกถล่มตรงหน้าเลยจึงต้องพรรณนาว่าประโยค8แผดเผาเข่าแทบสุดโอ้อยู่แปลนะต้องสะดุดหยุดก้าวคราวผิดหวังอ้อใจอาดูนพูนทุกรุกประดังโอ้โหหมดพลังนั่งเศร้าเฝ้าตรอมตรมโอ้โหโอ้นางสาน้องแต่ในขณะที่ผมกำลังตรอมตรมหลวงพ่อก็ไม่ปล่อยให้พวกผมตรอมใจอ้าวจึงรีบมาคุยกับพวกผมทีละรูปแล้วก็ขุดรากถอนโคนเจาะลึกถึงปัญหาจนพบว่าที่สอบไม่ผ่านน่ะก็เพราะพวกเราเนี่ยยังจำไวยากรณ์ไม่แม่นยำนี่นะจ๊ะจำไวยากรณ์ไม่แม่นยำจากนั้นวินาทีหยุดโลกจึงเกิดขึ้นคือทุกเย็น6โมงตรงหลวงพ่อจะมานั่งเป็นประธานและกับผมในฐานะประธานสามเณรต้องเป็นผู้นำส่งเสียงท่องไวยากรณ์บาลีสดๆต่อหน้าหลวงพ่อทุกวันนี่เนาะซึ่งเพราะแรงเขี้ยวกรามของหลวงพ่อนี่เองทำให้พวกผมทะลวงด่านสอบผ่านปอท.8แบบฉลุยแต่อานิจจานี่นะพอถึงปอท.9ผมไปดันไม่อยากอ่านเลยสอบตกแล้วครับซึ่งตอนนั้นอยากจะเอาปี๊บคุมหัวคุมหน้าเพราะความคาดหวังก็ทุกคนมันประเดประดังซัดสาดเข้าหาผมทุกทิศทางท้ายผมต้องฮึดสู้ระลอกใหม่ต้องหัวใจงี้สิจนปีต่อไปก็สอบผ่านสำเร็จได้เป็นนาคหลวงรูปที่สามของวัดพระธรรมกายในปีพุทธศักราช2544อย่างอัศจรรย์

ธุผมจะเป็นตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์ในงานวันสมาธิโลกและงานมุทิตาเปลี่ยนธรรม9ประโยคเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2544ครับ

และแล้วก็มาถึงวันสว่างวันเข้าพิธีอุปสมบทเป็นนาคหลวงณวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2544ครับนี่มีโยมพ่อโยมแม่โยมน้องชายนี่ผมอยู่ตรงนี้ครับนี่จ้าต่อมาตอนที่ผมบวชอุทิศชีวิตเป็นพระแล้วบวชอุทิศชีวิตจ้าพระวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อก็เดินก็มาจับหัวผมเบาๆที่วงฉันและพูดคำว่าจับผมเบาๆที่วงฉันและพูดคำที่เปลี่ยนชีวิตผมว่านับจากนี้ให้มีหน้าที่ดูแลน้องเนนนะลูกนะช่วยถ่ายทอดสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้น้องๆฟังเพราะหลวงพ่อไม่มีเวลาที่จะมาให้จ้ะและในวันแรกที่ผมก็รับหน้าที่พามหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเมื่อน้องๆสามเณรพร้อมใจกันนำกลีบกุหลาบมาโปรยต้อนรับให้ผมเดินนี่มันไม่ธรรมดานะอยู่ในใจของน้องๆสามเณรเลยนี่แหละครับชีวิตนักสร้างบารมีที่โรยด้วยกลีบกุหลาบนี่เห็นไหมซึ่งมันมีอยู่จริงผมนี่ไงนี่เนาะชีวิตนี่โดยที่เกี่ยวกับเรามีจริงหลวงพ่อครับผมจะเดินตามพ่อไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับ

0: แล้วพ่อครับทุกวันนี้ผมยังเก็บโครงที่ไพเราะที่สุดในโลกโครงอะไรนะ
1: ครับ
0: ที่หลวงพ่อแต่งให ้อุ้ย
2: คร
0: ับ
2: อยากฟ
0: ัง ไว้อ่านเป็นกำลังใจเป็นอย่างดีครับหลวงพ่อครับขออนุญาตเอามาแชร์ไว้ให้ทุกคนอ่านแล้วฮึดสู
2: ้
0: รวมพลังกันยกชั้นเป็นมหัศจรรย์เลยนะครับคำใดสุดยอดแท้ปรารถนาที่สดใสโสภาดั่งแก้วแต่ตอนนั้นหัดแต่งพ่อทั้งจิตนานมาอยากได้จังเลยหัวละนี่ชอบนาคหลวงพิงแล้วยกชั้นหมดเลยหลักฐานที่ผมจะเก็บไว้แต่วันผมจะทำให้คำที่พ่อชอบให้สำเร็จให้ได้ครับโอ้ชอบวันนี้ยังเลยเนี่ยประโยคนี้สักวันผมจะทำให้ได้ก็วันนั้นมาถึงแล้วน่ะทำได้ทำไม่ได้ทุกวัน
2: ใ

0: ุดท้ายนี้ผมขอกราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุดที่ชุบเลี้ยงลูกเนียนตัวกระเปียกในวันนั้นจนกลายเป็นพระมหาด็อกเตอร์ในวันนี้ผมขอชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อปกป้องรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับ
1: ส
0: าธุสาธุสาธุโอ้ยอดเลยนะขอชีวิตเป็นเดิมพันเลยเพื่อปกป้องรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้เลยนะจนถึงที่สุดแห่งธรรมเลยโอ้อัศจรรย์จริงแต่อย่างน้อยปีนี้ต้องยกชั้นให้ได้นะลุงนะให้สมกับคำว่าค่ายจองแชมป์ไม่ใช่จองอย่างอื่นแล้วคนอื่นก็ครองจองแชมป์เราก็ต้องครองแชมป์ด้วยนี่ใช่จองแชมป์ครองแชมป์

0: ภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาธรรมดานะเป็นภาษาที่สำคัญที่เก็บรักษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้เพราะฉะนั้นการเรียนพระบาลีนี่จึงไม่ใช่เรียนเพื่อสอบอย่างเดียวนี่จ้ะเรียนเพื่อรักษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดำรงอยู่ในโลกนี่จ้ะเราแม้เรารู้แล้วเราก็ต้องตื่นตัวจิตสำนึกของเราเรื่อยๆแม้การสอบพระบาลีจะยากอย่างยิ่งแต่เราคนจริงต้องสร้างสิ่งอัศจรรย์นี่นะยกชั้นให้ล้านจักรวาลเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวตั้งใจเรียนตั้งใจท่องตั้งใจแปลและก็ตั้งใจสอบนี่นะเรามีหลับตากับลืมตาหลับตาเรียนหยุดใจนี่นะลืมตาเมื่อไหร่ก็เรียนพระบาลีหลับตาเรียน
1: หยุดใจ
0: ลืมตาเมื่อไหร่
1: เรียนพระบาลี
0: เรียนยังมีความสุขสนุกสนานเบิกบานบุญบันเทิงกับการเรียนนะจ๊ะไม่ใช่เรียนแบบอมทุกข์ทรมานไม่เอาแม่เรียนแบบอมทุกข์ไม่เอาเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็ยกชั้นในราชการวาน

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: ำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ
1: ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือตานิดหน่อยหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้า ศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันอันนี้แล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ย

ทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้

ที่ได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยว่าเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโล่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆ นุ่มสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุ

เหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งๆ นุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งๆ นุ่มๆอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะได้เข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ย

พอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆนานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดยไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในแต่ถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้รู้ทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้ได้จ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะ

รักตัวเองให้เราสร้างความดีของเราให้มากเท่าบุญมากเท่าภูเขาเมื่อไรอะไรอะไรก็ปิดไม่อยู่บังไม่อยู่ใครๆก็จะเห็นความดีของเราจำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะเราสร้างความดีสร้างบุญของเราไปอย่างนี้จะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าสักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอน

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่มุ่งตรงเดินทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพอสบายๆเหมือนเราปลื้มตาไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มตานิดๆแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงมันเกร็งมันเครียดนะจ๊ะปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆเนี่ยแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุก

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดคือที่เกิดที่ตายของเราแล้วยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของตัวเราด้วยแต่ที่สำคัญศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนมาหยุดใจหรือนำใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยเมื่อท่านเห็นทุกโทษภัยของชีวิตในสังสารวัฏท่านก็เบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามนี้เพราะว่าชีวิตที่อยู่ในภพทั้งสามนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ยังมีกฎของ

มากมายที่คอยบังคับบัญชาชีวิตในสังสารวัฏนี้อยู่อีกทั้งมีธาตุผิดธาตุบังมาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นความรับของเราของตัวเราเองเพราะเห็นภัยในชีวิตของการเวียนว่ายแต่เกิดนี้ท่านก็เบื่อหน่ายคลายความผูกพันใจท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้ได้ถูกส่วนแล้วตรงฐานที่เจ็ดใจของท่านก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงไปในกลางอวกาศที่โล่งๆแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของพระองค์ท่านและมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนฟองสบู่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันแต่ลักษณะของดวงกลมใสๆจะเหมือนกันความใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือคล้ายๆกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกธรรมดวงนี้เป็นดวงแรกท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ดับทุกข์ได้เข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะได้จะเป็นดวงธรรมใสๆโดยมีจุดกลางกลางดวงใสๆนั้นเป็นที่หมายเนี่ยจะเป็นจุดเล็กๆเป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ในกลางดวงกลมใสๆ

ไปในแนวดิ่งลงไปเป็นทางสายกลางเล็กๆประมาณปลายเข็มอยู่กลางดวงปฐมมรรคใสๆใจท่านก็นิ่งเลื่อยไปในกลางดวงนั้นเพราะว่าใจท่านมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนธรรมดวงนั้นก็จะขยายออกแล้วก็เข้าถึงธรรมดวงถัดไปมีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างเล็กๆในทํานองเดียวกันขยายส่วนออกมาที่บริสุทธิ์กว่าสว่างกว่าสุขมากกว่าเรียกว่าดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิท่านนิ่งอย่างเดียวหยุดใจนิ่งอย่างเดียวต่อไปก็จะเห็นไปในทํานองเดียวกันแต่ว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใสสว่างกว่าเดิมเป็นดวงกลมใสๆเรียกว่าดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะขยายออกเข้าถึงอีกดวงตามหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติเมตใจท่านหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติธรรมดวงนี้ก็จะขยายออกเข้าถึงทำอีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัสสนะทั้งหมด6ดวงนี้เนี่ยจะซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันโดยมีจุดศูนย์กลางกายตำแหน่งเดียวกันแต่ความละเอียดและบริสุทธิ์ไม่เท่ากันชุดหนึ่งมี6ดวงมีอยู่ทุกคนในโลกเชื่อมให้เข้าถึงกายที่อยู่ภายในคือกายมนุษย์ละเอียดในอริยบทของสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายลักษณะอ่อนเยาว์กว่ากายภายนอกอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิกายนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้ไปทำให้มันมีขึ้นมาเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไปเห็นเรื่องราวต่างๆกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่เรียกว่ากายฝันหรือกายมนุษย์ละเอียดเพราะมีลักษณะเหมือนกายมนุษย์หยาบคล้ายๆกันต่างแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าในอริยบทของสมาธิเมื่อเราตื่นขึ้นมากายนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาหลับก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็เวลาเราจะไปเกิดหรือตายจากกายมนุษย์หยาบกายนี้แหละก็จะออกไปทำหน้าที่ไปเกิดกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อเข้าถึงกัน

นุษย์ละเอียดนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่เดิมเราเคยเข้าใจว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเป็นตัวจริงของเราเป็นตัวเราแต่เมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเหมือนบ้านเรือนไอ้กายมนุษย์ละเอียดภายในชีวิตภายในนี้เนี่ยได้อาศัยอยู่เพื่อสร้างบารมีจะมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่ข้างในนี้เนี่ยเป็นชั้นๆเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นซ่อนๆกันอยู่กายที่ละเอียดกว่าจะซ่อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าซ่อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันนี้ถึง18ชั้น

เหยียดก็จะมีอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่ที่สวยงามกว่าเรียกว่ากายทิพย์ในอริยบทเดียวกันหมดทุกกายเนี่ยคือสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันหมดเลยกายทิพย์ก็จะมีเครื่องประดับที่สวยงามมากซ่อนๆกันอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพซ่อนกันอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ่อนอยู่ซึ่งเป็นกายที่สวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดซ้อนอยู่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้และเชื่อมโดยดวงธรรมหกดวงในทำนองเดียวกันต่างแต่ว่าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายที่อยู่ภายในเป็นกายองค์พระที่เราจำลองมาเป็นพระพุทธรูปลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศเป็นดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษบนประเสียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมคดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาสวยงามมากกายนี้เป็นกายแก้วที่มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัสสนะเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวในเรื่องราวความจริงของชีวิตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและก็อนาคตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายมีตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆกายธรรมนี้จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่ากายภายนอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตามในทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันหรือเหมือนกันนั้นเป็นชีวิตอยู่ภายในของร่างกายมนุษย์ทุกๆคนคือกายธรรมนี้ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกคนในโลกเป็นกายที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเป็นอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองเป็นสุขที่เป็นนิรันดรมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุเข้าถึงกายธรรมนี้แหละตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีแล้วก็ทั้งกายธรรมพระอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมีแต่สุขอย่างเดียว

กายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมนั้นมีความแตกต่างกันไปเหมือนกันเพียงกายเดียวคือกายธรรมแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกทุกคนในโลกไม่ค่อยจะรู้จักกันเพราะว่าใจนำไปติดอยู่ในเรื่องโลกภายนอกเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดใจจึงหลุดจากตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านตรัสรู้ธรรมหลุดจากตรงนี้ไปชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่เคยเจอความสุขเลยมีแต่ทุกข์น้อยหรือทุกข์มากทุกข์พอทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างแล้วก็หาทางผ่อนคลายความทุกข์ตามรสนิยมหรือความเข้าใจของตัวเองความแตกต่างภายนอกทำให้เกิดความขัดแย้งและก็ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดมนุษย์สนใจแต่ความแตกต่างซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้ให้ความสนใจในความไม่แตกต่างกันเลยเพราะไม่รู้จักว่าความไม่แตกต่างกันนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนคือพระธรรมกายในตัวซึ่งท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จะเข้าถึงท่านได้ก็โดยการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเมื่อมนุษย์เข้าถึงความไม่แตกต่างกันตรงนี้ความสุขความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็จะมาเกิดขึ้นในโลกสันติภาพของโลกจะต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในที่มาจากกายธรรมซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเลยต้องเข้าไปถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างวันใดที่มวลมนุษยชาตินำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้และเข้าถึงกายธรรมดังกล่าวสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ความรักและการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะบังเกิดขึ้นการแข่งแย่งชิงดีกันทะเลาะเบาแว้งกันก็จะหมดไปจะเข้าถึงยุคแห่งความเป็นอริยะก็ให้ลูกทุกคนถือโอกาสในวันนี้ทำกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์โดยการหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆโดยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป็นแลนด์มาร์คของใจเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจให้รู้ว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราที่เรามั่นใจว่าตำแหน่งตรงกับตำแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเบาๆสบายๆและก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจว่า

ัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆและคลองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อยไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกาย

ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันเราจะจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใส

ว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานัญยังพลังอรหันตานัญจะเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภากนมการังกะโรมาเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากรณ
1: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: กามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: สัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล
1: ้
0: ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศา

0: เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อานีคา
0: อานีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จง

0: ่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ